0: ในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนอร์จีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนอร์จีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายระละ60และประชาชนร่วมจ่ายระละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถ งทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างไปบ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและมันดีขึ้นครับ
4: ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาริชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: สทช. ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัส ทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทันทีคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอน

0: รัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
1: กองกำลังปลดปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตสกุลกับซัซซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกแพ้ให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้

0: เวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th

0: นานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: Freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เป็นความจริงเหรอแอนนา
2: อืม
3: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: จริงๆพ่อฉันมาแล้วตอนนี้คุณทองกำลังพาไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนะจ๊ะฉันก็เลยเข้าครัวมาทำอาหารอร่อยๆให้พ่อทานยังไงอ่ะ
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วคุณชาติล่ะ
2: คงจะอยู่คุมเชิงที่โรงแรมละมั้งมาได้ยังไงพร้อมๆกันเดี๋ยวพวกมันย้อนรอยเราก็เสร็จ
1: มันจะกล้าลุยถึงรังเราเชียว
3: มันลุยแน่เพราะมันต้องการของจากเราอ่ะเรื่องที่จะให้มันอยู่เฉยๆน่ะไม่มีวันเป็นไปได้หรอก
2: ไม่รู้ว่ามันจะจองล้างจองผลาญเราไปถึงไหน
1: จนกว่ามันจะได้ของนั่นแหละ
3: แล้วพ่อของเธอน่ะเอาของที่มันต้องการมาหรือเปล่าล่ะแอนนาย
2: ังไม่รู้เลยคงจะเอามาละมั้ง
1: เอามาได้ยังไงของมันจะต้องอยู่ที่ใครสักคนนึง
3: ใครล่ะคือคนคนนั้นน่ะ
2: ใครจะไปรู้ล่ะ
1: แต่ฉันว่านะเรื่องนี้จะต้องมีแผนการอะไรสักอย่างเป็นแน
2: ่แผนยังไงก็ช่างมันเถอะไม่ต้องคิดมากแล้วล่ะอ่ะช่วยยกจานผักนี้ไปล้างทีแล้วก็โทนี
3: ่
2: เปิดแก๊สนะฉันจะทำข้าวต้มแล้วก็ผัดคะน้าน้ำมันหอยปลาเค็มนั่นอีกชิ้นดีมะ
3: โอเค
1: แม่แค่ฟังรายการอาหารก็อร่อยแล้วแบบเนี้ยเห็นที่จะต้องขอลุงเสียนทานด้วยคนซะแล้วล่ะสิ
3: ทำด้วยคนนะ
2: แหมเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เสมอเลยนะเธอเนี่ย
1: ก็มันเป็นของชอบนี่นา

0: มันคอยลูเป็นผู้เป็นคงคึงมาหน่อยถูกจับไปขังอุกอูอยู่แต่ในห้องแคบๆแม่ไปเสียเวลาอยู่ซะหลายวันได้อาบน้ำอาบทาเสียทีมันคอยสกชื่งหน่อย
1: คุณลุงจำสายแบบนี้พวกผมก็มีกำลังใจแล้วล่ะ
0: คราวนี้แหละมันเป็นทีของเราบ้างละ
1: เราจะตะลุยมันไม่ยั้งทีเดียว
0: แต่ว่าเราจะปาหมากพวกมังกรไม้ลายนะนักล่าของมังแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ล้วงแล้วแต่ที่มีฝีมือย่ำยอกทางนั่งผมเห็นเรายังหวังใจไม่หายเลย
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคุณอภิชาติตำรวจสากลมาช่วยอีกแรงหนึ่งทุกอย่างจะลอยลำอยู่แล้วล่ะ
0: อ๋อยังงั้นเลยครับ
1: ครับไม่อย่างนั้นผมเองก็แย่เหมือนกันละฮะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อไหร่สองคนยังไงก็ดีกว่าคนเดียวล่ะ
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป
1: ถึงจะเปลี่ยน คุณลุงจะไม่ค่อยหายดีนี
0: ่ยังมันก็ยังเป็นอีกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: อย่าพูดมากเลยนะฮะเพราะว่าถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นมันก็น่าจะเปลี่ยนไม่ใช่ล่ะฮะรัฐบาลกับไอ้พวกนั้นน่ะหลายครั้งแล้วก็พอจะประมาณกำลังมันได้แล้วว่ามันเก่งไม่เบาทีเดียวล่ะ
0: เก่งอย่างนี้นะจะต้องเก็บ
1: บอกแล้วอย่าพูดมาก
0: ขออายหน่อย นี่นะจ๊ะลุงจะบอกไว้นะถ้าหากว่ามันเก่งอย่างนี้จะต้องเก็บมันซะให้สิ้นเลยทีเดียว
1: แน่นอนฮะเราต้องเก็บมันก่อนที่มันจะตามมาเก็บเราโดยจะลงมือให้เร็วที่สุดเลย
0: เอาถ้ายังงั้นนะผมจะช่วย
1: โอ้ยสังขารกับข้อกับแคกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับคุณลุง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับพวกผมจัดการเองได้คิดว่ามันคงไม่ยุ่งยากอะไรนักหรอก
0: ข้อแคกอย่างนี้เดี๋ยวกินน้ำสมสักถ้วยเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยสกจึงแต่ว่าผมจะนิ่งเฉยอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไร
1: จะเป็นห่วงเลยครับคุณลุงงานเนี่ยพวกเรารับผิดชอบเต็มที่เลยเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณลุงเนี่ยปลอดภัยจากการถูกคุกคามพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงมือเก็บเงียบพวกมันก็เก็บแต่ละคนแต่ละคนนะฮะจับไปได้ก็จะจับกันแต่ถ้ามันไม่ยอมให้จับเราก็จะไม่ต้องจับตายเหมือนกัน
0: เอาเลยเอาเลยทีเดียวเอายังไงก็เอาขอให้ไอ้ถังเซิงนี้มันสิ้นไปจากยุทธจักรของนักสู้ก็แล้วกันผมระวังใจนักกลัวว่าเราจะต้านมันไม่ไหวคราวนี้แหละเราจะลำบาก
1: อย่ากลัวไปเลยฮะ
0: ไอ้เรื่องกลัวนะลุงไม่กลัวหรอกผมกลัวอยู่นิดเดียวว่าเราจะทำงานใหม่หลายเต็มที
1: ่ผมรับรองเราเต็มที่แน่ๆครับลุงเสียน
0: เราอกที่จะโล่งใจใหม่ไรมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่านักสืบสากลที่ลุเลือกของวงการนักสืบไทยเป็นทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นทั้งนักสืบมีหนำซ้ำยังเป็นคงดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีอีกด้วยเขานี่ล่ะไอ้ถังเซิงมึงจะรู้รสของความพ่ายแพ้บ้างแล้วมึงจะรู้ว่าคงที่เคยชนะใครต่อใครมาจะนักนั่นเมื่อถึงข่าวแพ้มังเจ็บปวกไม่เบาเจอเราวะ
1: หิวหรือยังครับ
0: ก็แห่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่รู้ว่าแม่ครัวทำมาหังไปถึงไหนแล้วนี
1: ่เดี๋ยวคงจะพากันเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับ
0: หายเงียบกันออกไปเลย
1: คงจะปรุงกันอย่างสุดฝีมือทีละงานเนี่ย
0: ลูกสาวผมนี่เขาทำอาหารเก่งนะครับ
1: ครับพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้เธอนี่แหละฮะที่เข้าครัวขนาด
0: อ้าวนั่งยังไงออกมาแล้วครับอ้าวเอ็งนะเจ้าเข้ามาไรเลยลูกพ่อแม่พอกำลังหิวอยู่พอดีแม่เข้ามาเลยเข้ามา

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกียรติทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟัง

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์พ่อขานี่เพื่อนของอันนาไงคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: โอ้วายพระวายพระก็วายพระ
1: คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาบวมๆอยู่นะคะ
2: เจ็บมากไหมครับเดี๋ยวผมไปหาตามหมอมาให้นะฮะ
3: ให้ไม่ต้องวุ่นวายหรอกนะพ่อนมมันยังไม่ตายง่ายๆหรอกอยู่ไกลหัวใจตั้งเยอะแยะ
1: พ่อเขาเป็นอย่างนี้ล่ะทนได้เสมอ
4: พ่อพ้องคุณเป็นคนเก่งนะมีเรื่องนักสู้เต็มเปี่ยมเลย
3: ชมมากไปหน่อยแล้วชมมากไปหน่อยแล้วคุ้งทองชมมากไป
4: ผมพูดเรื่องจริงนะครับคุณพ
1: ่
4: อ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็พ่อจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ถูกมันถล่มจนตายไปแล้วเหรอ
3: เดี๋ยวเมื่อกี้ใครเรียกพ
4: ่อคือลืมตัวนะครับคุณลุง
3: ไอ้ที่มันทำยังทำอะไรกับพ่อไม่ได้นะตอนเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่ได้สิ่งที่มันต้องการอะสิลูก
1: ของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
4: ผมว่านะจะเพิ่งถามอะไรลุงเสียนตอนนี้เลยแกยังไม่ค่อยมีเสียงอ่ะค่อยมาว่าทีหลังดีมาก
1: เออจริงด้วยแหมพวกเรานี่แย่จริงๆทานเลยค่ะพ่อขาข้าวต้มกำลังร้อนผัดคะน้าหมูเค็มกับน้ำมันหอยและนี่ปลาเค็มอร่อยนะคะ
3: เอาเจ้าก็เจ้า
4: เป็นไงฮะ

0: เราดูลุงเสียนรับประทานอาหารแล้วก็ได้แต่ปลื้มอยู่ในใจแกคงจะหิวมาหลายวันเต็มทีไม่อย่างนั้นคงไม่รีบทานอย่างนี้หรอกพวกเราแต่ละคนมองหน้ากันด้วยความสุขตอนนี้ไปเรื่องเลวร้ายคงจะไม่กล้ำกลายพวกเราอีกแล้วและเราก็จะกลับฮ่องกงกันทันทีจะไม่มีการรั้งรออะไรอีกแล้วเมืองขอนแก่นมันไม่มีความสำคัญสำหรับเราอีกแล้วการไปจากที่นี่เร็วเท่าไหร่นั่นก็เป็นข้อแสดงว่าเราปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องมาผจญกับความตายอีกแล้วทุกอย่างจะได้จบลงอย่างสมบูรณ์สักที
1: เป็นยังไงคะอร่อยไหมคะคุณพ
2: ่
1: อ
2: แม่
3: หน่อยอย่าสดแรง
2: ยำยำยำ
4: เงินของเราน่ะรับเหรียญทองอีกตามเคยเจ้าแม่เชิญชวนชิมเจ้าเก่า
1: ไม่ต้องมายอหรอกนะ
0: ใครเขายอจริงๆนะคะคุณลุง
2: จ้าจ้าจ้าแม้นี่มังอร่อยโลที่ไม่ต้องเชิญชิมเลย

0: ราวิโทนี่ไปตามหมอมาเช็คดูอาการลุงเสียแล้วปรากฏว่าช้ำในเพียงเล็กน้อยจะต้องใช้เวลารักษาตัวอีกสักวันสองวันไม่อย่างนั้นอาจจะลุกลามใหญ่โตได้เกอคงไม่มีอะไรไปหาเพิ่มเติมหรอกนะ
1: เราจะรีบกลับบ้านเรานะคะพ่ออ
2: ย่างงั้นสิลูกแล้วจะไม่อยู่ที่นี
3: ่เราจะเดินทางเมื่อไหร่ครับ
2: ก็พรุ่งนี้เป็นยังไง
0: ผมจะไปส่งลุงเสียเอง
2: ขอบคุณมากครับคุณทองถ้าไม่ไล่คุณนะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครที่ไหนเมืองกลางเรามันคงเลือกสีเลียวกันซะแล้วไปไหนก็เห็นจะต้องไปรวยกลางนะ
0: โธ่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมน่ะทำตามหน้าที่ของผมเองเท่านั้นเอง
1: ไม่จริงหรอกค่ะพี่ธงน่ะไม่ได้ทำตามหน้าที่หรอกแต่เพราะความมีมนุษยธรรมด้วยต่างหากค่ะไม่อย่างนั้นเรื่องอะไรจะมาอยู่กับพวกเราอย่างเนี้ยเป็นคนอื่นก็ไม่มาสนใจยายดีหรอกค่ะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่
0: อิ่มเลยยอผมมากไปแล้วคุณ
4: ไม่ได้ยอนะคะแต่นี่เป็นเรื่องจริงใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพี่ธงของพวกเราเป็นคนดีเหมาะที่จะเป็นพี่ชายของ

0: เราทุกคนเลยล่ะค่ะพ
1: ่ออ้าวเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งซะแล้วเหรอนี่ฮะ
0: ค่ะเราเปลี่ยนกันตั้งนานแล้วล่ะค่ะพ่อคะพี่ธงน่ะเป็นคนดีเป็นพี่ชายที่ยอดเยี่ยมมากปกป้องน้องนุ่งด้วยชีวิต
2: พวกเราก็มีแต่ความอบอุ่นค่ะ
3: กลับไปอยู่ฮ่องกงเมื่อไหร่เราจะไม่ลืมคุณพี่ธงของเราเลยครับลุงเสียจะต้องชวนพี่ธงไปที่ฮ่องกงนะฮะ
1: นางมังเป็นของแน่นอนอยู่แล้วเราจะไม่พากจากกลางเมืองป่าทองโกเราจะอยู่ที่กลาง
4: เสมอแต่ผมยังมีภาระหน้าที่นะฮะ
2: มีก็ไปได้นี่คะใช่ว่าจะไปจมอยู่ที่นั่นจนวันตายเมื่อไหร่ล่ะแค่บินไปเที่ยวหรือว่ากลัวเครื่องบินจะตกเหมือนอย่างที่ภูเก็ตอย่างนั้นเหรอคะ
4: มีได้ครับ
1: เอาแล้วจะงั้นเป็นยังไงอ่ะ
4: คือผมยังมีโอกาสต่างหากฮะงานท่านี้ยังมีอีกมากเลยจะไปไหนแต่ละทีมันยุ่งยากไปหมดแล้วครับผมน่ะหาเวลาว่างไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าจะพยายามไปให้ได้นะ
2: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะถึงจะเรียกว่ารักกันจริง
3: พี่ธงไปเมื่อไหร่นะก็เราจะต้อนรับพี่เพียบทีเดียวนะแอนนานะ
0: รับรอง ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงคนเมืองฮ่องกงแน่ๆ
4: ขอบคุณครับที่จะกรุณาน
0: ี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะแต่มันเป็นของขวัญจากใจจริงของเราค่ะ
1: แม่สงสัยลูกสาวของผมนี่จะเป็นเจ้ามือซะแล้วล่ะครับงานนี้ยังไงแล้วก็ล้มทับซะให้เข็ดเลยนะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้ง

กิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: House, ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังแห่งความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน

0: มสร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติพบกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะและวันสุดท้ายของเดือนนี้ก็ยังมีความหมายความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งไม่อยากให้วันวิสาขบูชาเป็นเพียงวันสำคัญแค่ในความหมายนะคะแต่อยากให้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจหลักธรรมและน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทุกๆวันอย่างมีความสุขที่แท้ท่ามกลางสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและอาจจะเกิดความรุนแรงได้ทุกขณะสุขที่แท้สุขที่ใจที่มีความรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเท่าที่ติดตามการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จากเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่แทบจะไม่มีฝนเลยนะคะและโดยพื้นที่ของเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสแต่เชื่อว่าดัชนีความร้อนน่าจะมากกว่านี้นะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องเริ่มต้นจากทัศนคติเป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมซึ่งจะน้อมนำไปสู่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากความเคยชินเก่าเพื่อให้เกิดความเคยชินใหม่กุญแจสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้ความตั้งใจบรรลุผลอย่างจริงจังผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ไฟไม่ฟางก็ไม่ได้ทิ้งกลางคันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกลางกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
3: ่การเวลาCraft Flat
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
4: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
3: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
3: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
0: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพกรุง

0: มีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุขหลังคาทรงบัวคลุ่มส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นพระสถูปทรงระฆังอย่างเจดีย์สีหนซุ้มคูหาด้านนอกทิศตะวันออกทำลึกเข้าไปในตัวมณฑปประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นองค์หนึ่งปางมารวิชัยกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์พระเจ้าติโลกราช
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้25พฤษภาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟภายในบริเวณวัด7ยอดโดยเสาไฟอยู่ใกล้แนวรั้ววัดในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยจะใช้รถเครนขนาดใหญ่จำนวน2คันรื้อถอนเสาไฟจำนวน6ต้นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายก่อนชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งในด้านการจราจรก็มีการวางแนวจุดปิดกั้นช่องทางจราจร1ช่องทางและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าร่วมอำนวยความสะดวกในพื้นที่จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและเผื่อเวลาในการเดินทางวันนี้25พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
2: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งคุณค่าคู่บ้านเมืองเชียงใหม่ในการเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพไหว้สาบารมีพระบรมธาตุก่อนค่ำคืนวันวิสาขบูชาคืนแห่งศรัทธากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ69ในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ค่ะเดินเท้าด้วยศรัทธาไหว้สาพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพร้อมสวดมนต์ฟังธรรมเวียนเทียนเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอสืบสานและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่งานประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยสุเทพ69ค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

มนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ตัวอย่างของผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จรอสคือนักเต้นรำจากสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีผู้ที่มีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะก้าวไปให้ถึงบรอดเวย์ในตอนที่รอสได้เข้าทดสอบกับบริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมืออาชีพเป็นครั้งแรกนั้นเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแสดงเรื่องฟุตลูสรอสได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความสำเร็จแบบฉับพลันในการเข้าร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในครั้งนั้นไว้ว่าผมมีความมั่นใจในตัวของผมเองถ้าหากคุณต้องการที่จะทำมันให้สำเร็จคุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้คุณห้ามนั่งอยู่เฉยๆและเฝ้ารอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเป็นอันขาดเป็นการสะท้อนนะคะว่าทัศนคติที่มีต่อตนเองนั้นส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานมากกว่าตัวชิ้นงานจริงๆซะด้วยซ้ำค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากกรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการ

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะติดตามสถานการณ์โรคภัยในช่วงนี้อย่ามองข้ามนะคะโควิดยังไม่ได้หายจากโลกนี้ไปไหนแม้นจะต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังยังคงมีผู้ป่วยหลายพันคนมีการเสียชีวิตด้วยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์กล่าวถึงข้อมูลจาก Communicable Diseases Agency สิงคโปร์ระบุสถานการณ์โรคโควิด-19ในสิงคโปร์ระหว่าง 10-16 พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อ 12,700 รายเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนที่พบประมาณ 8,000 รายโดยสายพันธุ์ที่ระบาดสายพันธุ์หลักก็คือ NB.1.8.1 โดยระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปี 2,169 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค 23 พฤษภาคมพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต 1 รายทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังส่วนสายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS ในไทยนั้นข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง1มกราคม68นะคะถึง23เมษายน69พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95ซึ่งจากตัวอย่างที่ตรวจพบ JN.1 24.97% และ XEC 9.14%ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปี2568พบว่าจำนวนผู้ป่วยและการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัส SARS-CoV-2 ในไทยพบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดในช่วงเวลาเดียวกันสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนน้ำหลายจุดที่เพิ่มจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น1ค่ะเป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำทันสมัยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% ในแต่ละเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นแผนกยีนรองเท้าบุรุษรองเท้าสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังเติมเต็มด้วยร้านอาหารทั้ง KFC Starbucks Coffee สาขาแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึบากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหาร Bright Brew เสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำมากมายทั้งห้างทองเยาวราชกิฟช็อปจากชิกชิกเครื่องสำอางคิวเพรสออเรนทัลพรินเซสร้านหนังสือ C1 Book Center ร้านหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนจาก B2S ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแว่นท็อปเจริญวัดสัน Power by Banana IT ตลอดจนโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าลำพูนร้านขนมพึ่งน้อยดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนเดลี่ควีนและไก่ย่าง5ดาวและนี่ก็คือสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างในหลากหลายรูปแบบเชิญสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
5: Mass

0: สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการนานนับหลายพันปีความแตกต่างและหลากหลายของสรรพสิ่งเป็นความสมบูรณ์ที่งดงามก่อให้เกิดสายใยชีวิตที่ไม่สามารถลอกเลียนสร้างขึ้นทดแทนให้ยิ่งใหญ่เท่าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เองได้เมื่อมันถูกทำลายเพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสายใยนี้ร่วมกันปกป้องคุ้มครองให้ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่คู่โลกใบนี้ตราบนานเท่านานMASS FM
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้ว ล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening. 92.3

ัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเช้าวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของพฤษภาคมค่ะวันนี้25พฤษภาคม2569วันที่หลายคนตื่นเช้าปกติวันจันทร์ก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนผู้ฟังเพราะว่ารถจะเยอะมากๆยิ่งเปิดเทอมมานี่หลายคนก็ยิ่งตั้งเวลาปลุกให้เร็วขึ้นแต่วันนี้เรามีภารกิจในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะตื่นเช้ามา30ล้านสิทธิ์ยังอยู่แต่ณเวลานี้นะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาบางคนก็ลงได้บางคนก็อาจจะต้องหมุนติ้วใช้เวลาในการรอนิดนึงตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่นะยังไม่หมดค่ะ9,390,022สิทธิ์ยังเหลืออยู่ฉะนั้นก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปกดลิงก์อื่นใดๆให้ยุ่งยากวุ่นวายเข้าเป่าตังเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันจนกว่าครบรอบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็รอลุ้นกันต่อไม่แน่ใจวันนี้จะหมดหรือเปล่าน่าจะหมดนะเพราะว่า30ล้านที่สิทธิ์ตอนนี้ผ่านไปก็เหลือแค่9ล้านเองคุณผู้ฟังยังไม่ถึงกี่โมงแค่9โมงกว่าเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใดๆก็รีบลงทะเบียนกันละกันค่ะเมื่อเช้านี้แอปกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเองก็มีการแจ้งบอกว่ามันจะหมุนติ้วมันจะแบบช้านิดนึงเพราะว่าคนเข้าแบบพร้อมๆกันเลยประมาณเนี้ยมันก็เป็นปกตินะคะเพราะว่าไม่ได้เข้ากันแบบธรรมดาเข้ากันเป็นล้านๆกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนเข้าไปใช้สิทธิ์กันเข้าไปลงทะเบียนกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะรองมิจฉาชีพค่ะส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนโดยฉวยโอกาสส่ง SMS หรือจะเป็นทักแชทในการหลอกเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มประมาณนั้นนะคะไม่ต้องหลงเชื่อใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ฟังเราไม่หลงกลไม่เป็นเหยื่อนะคะเข้าไปกดในต่างเท่านั้นรู้ทันกลลวงไม่หลงกลไม่เป็นเหยื่อเพราะว่าบางคนอาจจะล้วงข้อมูลของเราไปแล้วก็ไปทำอะไรมีดีมีร้ายเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะเข้าเป๋าตังเสร็จสับเรียบร้อยส่วนใหญ่คนใกล้ตัวนี้ลงทะเบียนกันได้ครบหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ดีใจด้วยก็รอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่1มิถุนายนไปต้นไปอย่าลืมเติมเงินด้วยนะไม่เติมเงินใช้สิทธิ์ไม่ได้นะร่มสีเทาอากาศแลดูจะครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนใกล้จะตกยังไงไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ตกนะตลอดทั้งวันแต่เมื่อวานทั้งวันนี้ก็ไม่ตกเลยคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยวชราวลีกับร่มสีเทาพกร่มออกจากบ้านกันด้วยค่ะและพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มมาเติมคาเฟอีนกันขอกาแฟแก้วหนึ่งลุยกันต่อกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันวันนี้พยากรณ์อากาศสั้นมากๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสั้นจู่ๆมากเลยทีเดียวนะคะส่วนเชียงใหม่เราวันนี้ค่ะเท่าที่ดูนี่ฝนทั่วเลยทีเดียวฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.2 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 36.6 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 11 องศากิ่วแม่ปาน 15 องศาสถาน

นี่แกสลวงอ่างขาง 19.1 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 12 องศาเซลเซียสพระตำหนักภูพิงค์กับอินเทอร์โดเนียอากาศใกล้เคียงกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็บอกค่ะสำหรับคนจะไปเดินกิ่วแม่ปานเดินได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็จะปิดกิ่วแม่ปานฟื้นฟูป่ากันในช่วงของหน้าฝนนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปเดินก็ไปเดินกันจะได้ข่าวว่าตอนนี้อินเทอร์โดนฝนตกฉ่ำทุกวันเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะฟังเพลงเพราะกับการเริ่มต้นเช้าใหม่กันเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะเวลาของการทำงานในช่วงของปลายเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ของเจมเรืองศักดิ์พลีนีบ้างครับเรื่องธรรมดาค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยอย่าใช้ชีวิตให้ยุ่งยากวุ่นวายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันนะคะ

ไม่ว่าชีวิตของเธอเป็นแบบไหนนะงานเก่าของพายก่อนในนั้นมีโกลไฟเดอร์กับเธอทั้งนั้นและเจมเรืองศักดิ์กับเรื่องธรรมดานะคะ9นาฬิกากับ30นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสิทธิ์เหลือแค่9ล้านเองคุณผู้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่ได้สิทธิ์กันไปเรียบร้อยก็จะมีส่วนหนึ่งที่หลายๆคนได้คำได้ตัวนี้ขึ้นมาก็คือขึ้นคำรอขอ SMS 3วันสิทธิ์ไม่หลุดนะคะบางคนจะได้ข้อความบอกว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันกดตกลงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสิทธิ์จะไม่หลุดเพราะว่าระบบเขาเหมือนจะล็อกคิวไว้ให้ตามระบบของการที่เราได้กดลงทะเบียนไปนะคะไม่โดนคนอื่นแย่งสิทธิ์เพราะว่าระหว่างรอการตรวจสอบแต่ไม่ควรกดลงทะเบียนซ้ำๆบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หรือเปล่าก็เลยลงทะเบียนซ้ำๆจะทำให้ระบบประมวลผลล่าช้ากว่าเดิมอีกถ้าคุณสมบัติเราครบสิทธิ์เราไม่หลุดแน่นอนรอ SMS แจ้งเตือนเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนในรอบล่าสุดในปีที่แล้วนะคะระบบจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ของเราก่อนว่าเงื่อนไขของเราได้หรือเปล่านะคะหรือในกรณีที่เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังความปลอดภัยของธนาคารก็จะทำการตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันเราโอเคไหมได้ข่าวว่าธนาคารกรุงไทยเช้านี้ยังมีคนไปรอหน้าธนาคารกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เช้าวันใหม่ก็ต้องเดินทางกันและใครที่กำลังมองหารถคันใหม่แนะนำคันนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับความคุ้มและความประหยัดของจริงกับ New Yaris Active คันนี้นะคะคุณผู้ฟังสวยด้วยขับสบายด้วยจบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเริ่มต้นชีวิตของการทำงานพร้อมมีรถคู่ใจคันแรกกันกับข้อเสนอสุดคุ้มจาก Toyota เชียงใหม่เลือกได้ถึง3ทางเลือกนะคะเลือกทางเลือกที่1ก็คือดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1ค่ะทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และโต้ทางเลือกที่3คือ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 20,000 บาทด้วยพิเศษขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจรับบริการจากเราเลือกรถคันใหม่ที่ตรงใจกันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ราวทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009เปิดทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นี้ก่อนนั้นมีอเดลกับซัมมอนไลน์อยู่นะหน้าฟีดเฟซบุ๊กตอนนี้มีแต่คนละครึ่งทั้งนั้นไม่ใช่สิตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะบางคนที่ลงได้ก็ดีใจด้วยบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือว่าอาจจะติดขัดปัญหาใดๆก็ว่ากันไปกันละกันค่ะตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลือนะเข้าไปเช็คแบบเรียลไทม์นะเวลานี้อยู่ที่8,875,856สิทธิ์ซึ่งสิทธิ์จะค่อยๆลงช้าแล้วล่ะเมื่อตอนเช้านี้6โมงกว่านี้ลงเร็วมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็จะแบบเข้าไปให้ได้จะต้องลงให้ได้เพราะว่ากลัวพลาดนั่นเองแต่ตอนนี้น่าจะได้กันน่าจะเยอะแล้วตอนนี้ก็ลดลงไปแบบปริมาณในการลดลงเนี่ยก็น้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าทุกคนคงจะได้แน่นอนค่อยๆกดกันกันละกันนะคะใจเย็นกันด้วยกันละกันค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับโกลเบ้นเฮาส์เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมความสุขให้คุณเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season ค่ะสินค้าดีถูกใจสำหรับคนรักบ้านแน่นอนและตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่ยิ่งช็อปยิ่งลดนะคะมาอัปเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกันดีกว่าค่ะรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุดถึง 4,000 บาทเมื่อช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะคนทับแบรนด์ชั้นนำมาเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโตชิบะ Hisense Mitsubishi Heavy Duty Samsung Chic หรือว่าจะเป็น Hitachi รวมไปถึง Haier กันด้วยนะคะช็อปได้ที่ Golden House รับสิทธิพิเศษในการลดเพิ่มไปอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะจะปรับปรุงบ้านใหม่จะเปลี่ยนตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศมีให้คุณได้เลือกครบเลยทีเดียวและอยู่บ้านให้เย็นสบายบ้านเก่าร้อนรั่วไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะถ้าคุณเลือกแผ่นยิปซัมจากแมมมอสนะคะซึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษกับแผ่นยิปซัมรุ่นมาตรฐานนะคะใช้ได้กับงานฝ้าเพดานฉาบเรียบทั่วไปทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นสำนักงานเป็นฉนวนกันความร้อนช่วยเก็บเสียงผิวเรียบเนียนพร้อมทาสีทนไฟแล้วก็ไม่ลามไฟด้วยค่ะสนใจแวะไปเลือกแล้วก็จัดกันได้ที่ Golden House สินค้าราคาพิเศษแบบนี้มีคุณได้ช้อปกันทุกวันแบบสบายใจและสบายกระเป๋านะคะช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายพันบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% นะคะจัดเต็มความคุ้มค่ะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Cup ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ไลน์ Official ของ Golden House ช็อปถูกใจแบบนี้แหวะได้เลยค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วน Call Center เราสอบถามเพิ่มเติมที่1160 Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะจังคุกค่ะจาก FIFA World Cup 2022กำลังจะเปิดฉากในเดือนหน้าแล้วนะคะสำหรับในส่วนของฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ2026นั่นเองค่ะ

สักพักน่าจะเริ่มติดหูกันแล้วค่ะคุณนภาโกสนะคะลิซ่าแอนนิต้าแล้วก็เรม่านั่นเองค่ะ3ศิลปินที่ร้องเพลงนี้ไว้และแน่นอนนะทั้ง3จะมีกำหนดการในการขึ้นแสดงสดร่วมกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมศุกร์12มิถุนายนนี่คือเพลงล่าสุดจากฟีฟ่าเวิร์คคัพมีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ทวีปอเมริกาเหนือได้แก่สหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานั่นเองค่ะก็รอติดตามเปิดฉากในการแข่งขันกันนัดเปิดสนามจะมีวันที่11มิถุนายนนี้คอบอลน่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณผู้การติดตามด้วยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนก่อนทำงานอย่าลืมนะเริ่มต้นกับกาแฟหอมเอสเปรสโซ่ค่ะช่วงเช้าเช้าที่ผ่านมาช่วงเพลงไทยก็กาแฟแก้วหนึ่งจากพี่แมวใช่ไหมกำลังปิดท้ายด้วยเอสเปรสโซ่จากซาบีนากันละกันนะคะเจอกันในทีรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขกับเช้าวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปเป๋าตังโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคม2569แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนั้นรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเพราะโครงการไทยช่วยไทย Plus เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นคนลวงของมิจฉาชีพหากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.to.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทาง กับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

0: รียกว่าใครจะร้องตามเพลงนี้ของน้องอิงเนี่ยจะต้องโหนเสียงให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะรับวันรับวันเนี่ยน้องอิงจะไปตามไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเสียงแล้วก็เพลงแต่ละเพลงก็จะมีจังหวะแล้วก็มีคีย์ที่เรียกว่าไต่กันพอสมควรนะฮะและนี่คือจำไว้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากน้องอิงวรันธรนั่นเองกับเพลงชื่อว่าจำไว้ได้พระเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างณเดชน์คุกิมิยะนะครับมาแสดงเป็นเพลง MV ด้วยนะครับก่อนหน้านู้นแค่เราฮะจากลิปตาแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้กับทิกเกอร์ครับแค่ใครคนหนึ่งนะฮะวันนี้จันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับ25เช้านี้ตื่นมาลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus กันแล้วหรือยังเขาบอกว่าเช้านี้มีแต่คนชมกันใหญ่เลยทีเดียวว่าลงทะเบียนได้ง่ายมาก1วินาทีกดกิ๊กเดียวนะฮะลงทะเบียนเรียบร้อยไม่มีคำว่าเออร์เรอร์ไม่มีคำว่าหมุนติ้วๆอะไรเงี้ยแต่มีบ้างนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่คือหมายถึงว่าโดยรวมแล้วภาพรวมเนี่ยมันดีกว่าครั้งก่อนๆมากนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนๆกว่าจะลงทะเบียนได้เนาะก็จะมีคนบ่นกันอุบเลยนะครับพอเปิดลงทะเบียนปุ๊บอ้าวนะฮะไม่งั้นก็หมุนไม่หมุนก็กดอะไรไม่ได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ท่านก็แบบว่ารอสักครู่อะไรมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้หลายคนลงทะเบียนไม่สำเร็จสักทีนึงนะครับแต่ว่าเช้านี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเท่าที่ซาวเสียงดูเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ 90% นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะลงทะเบียนได้สบายๆนะครับวันนี้วันแรกด้วยนะฮะกับไทยช่วยไทย Plus ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1มิถุนายนนี้นะครับอาจจะไปซื้ออะไรก็เตรียมไว้กันละกันนะฮะหลายคนบอกว่านี่เลยจะไปจองหม้อหุงข้าวที่พูดว่าหุงข้าวนี่เพราะว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฮะรอบนี้เนี่ยพานักร้องที่เราไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเธอมานานมากพอสมควรนะฮะกลับมาด้วยความสวยแทบจำไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะจากพันช์วรการด้วยนะครับชวนกันมาร้องเพลงสนุกๆ นะฮะมากินข้าวหม้อเดียวกันครับเป็นประโยคจีบน่ารักน่ารักนะฮะในซิงเกิลที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวฮะนี่เป็นเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มโพลสายสไตล์สาวนะครับของโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับกับซิงเกิลล่าสุดนะฮะของนักร้องหนุ่มเลือดอีสานขวัญใจมหาชนนะครับคุณผู้ฟังจนได้รับยอดแผ่นเสียงหรือแผ่นเล่นเสียงเนี่ยมากกว่า 100,000 ครั้งใน TikTok นะฮะและนอกจากนี้นะครับยังเสิร์ฟเพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้นะฮะที่มาพร้อมกับ MV น่ารักน่ารักนะครับจากผลงานพุ่มกับเพื่อนซีที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์สัปเหร่อ2นะฮะจากน้องต้องเตนั่นแหละครับมากำกับ MV เพลงนี้ให้ด้วยนะฮะอ่ะไปติดตามกับความสนุกนะฮะในซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวพร้อมกับแขกรับเชิญอย่างพันช์วรการครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

่ารักมากเพลงนี้ซิงเกิลใหม่จากเจ้าอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็เสียงร้องของพันธ์วรการด้วยฮะกับหม้อหุงข้าวฮะจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าอยากชวนให้เขามากินข้าวหม้อเดียวกับฉันพออิ่มแล้วคงไม่ทิ้งฉันไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่มันน่ารักนะฮะถ่ายทอดแบบง่ายๆสนุกฟังง่ายแล้วก็ติดหูนี่คือคาแรคเตอร์ขี้เล่นที่เป็นกันเองในสไตล์แบบเจ้าอี้ภูวศิษฐ์ครับซิงเกิลสุดท้ายในอัลบั้มของเขาเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อ2-3 วันก่อนนี่เองนะคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเพลงใหม่นะฮะกับชื่อใหม่ Radio Fresh and Track กับการอัปเดตเพลงใหม่ๆแล้วก็แทร็กใหม่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ของคุณด้วย

0: ็นการกลับมาที่ทำให้หลายๆคนนั้นหายคิดถึงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังจากบิสุกริตครับกับอู้ประจ่างและก่อนหน้านู้นจากคนเชิดกับMy Magicนะครับในช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลของฟุตบอลโลกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ทาง Global House เองเราจัดเต็มกับ Global Glow นะฮะมหกรรมเชียร์สนุกทะลุสนามครับจัดเต็มทั้งทีวีลำโพงตู้เย็นอัปเกรดความมันให้เหมือนกับนั่งอยู่ขอบสนามนะคุณผู้ฟังครับทั้งทีวี QLED TV นะฮะ43นิ้วในราคา 9,990 บาทนะครับหรือจะเป็น UHD TVขนาด65นิ้วในราคา 12,990 บาทนะครับหรือจะเป็นชิคตู้เย็นมินิบาร์นะครับคุณผู้ฟังได้เครื่องดื่มเย็นๆนะฮะได้ดูฟุตบอลไปด้วยเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับในราคา 2,490 บาทนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะกับ Global Go นะฮะที่ Global House นะครับตอนนี้เราเริ่มจัดมหกรรมนี้จนถึง30มิถุนายนนะครับและคุณถ้ามีบัตร TTB Global House สามารถใช้ได้นะครับพร้อมกับการรับส่วนลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยนะครับแวะไปกันได้ที่ Global House ทุกสาขาในเชียงใหม่แล้วก็ทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้ใหม่หรอกเป็นเพลงเก่าแล้วแหละนะครับหลายปีดีดักแล้วนะฮะและจริงๆเนี่ยเพลงนี้ถูกนำมารีคัฟเวอร์มาแล้วเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนะฮะคุณผู้ฟังและเพลงนี้ถูกนำกลับมารีคัฟเวอร์อีกครั้งนึงโดยศิลปินคู่นะฮะอย่างสาวดูโอ R&B Jasminica JMNK นั่นเองนะครับในสังกัดของ SOSO Entertainment นะฮะคุณผู้ฟังที่หยิบเอาเพลงของ The Peach Band นะฮะเพลง Warn นั่นแหละครับรอบก่อนเนี่ยก็มีลิปตานะเอาเพลงนี้มารีคัฟเวอร์ใหม่ก็เพราะในสไตล์ของลิปตานะครับรอบนี้มาดูสิฮะว่าเสียงทรงพลังของพวกเธอนะครับจะสามารถที่จะพาเพลงนี้เนี่ยไปในแนวไหนได้บ้างนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่นะครับผู้ฟังจากโปรเจกต์ The Test of Time 2000เพลงฮิตจากยุค2000ครับจาก Jasminica กับเพลงที่ชื่อว่า Warn ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.รองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: เป็นเพลงอะไรที่เหมาะจังเลยฮะปล่อยออกมาในช่วงฤดูฝนพอดีเป๊ะเลยนะครับจากมายอราแล้วก็ซีนายครับกับเพลงชื่อ Rain Zone นะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับพร้อมกับเพลงเพราะนะครับมาถึงเพลงใหม่เพลงนึงดีกว่านะฮะเพลงนี้จากนนทนนท์ครับคุณผู้ฟังซึ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณสักวันนี้อะไรเนี่ยสักประมาณ4วันที่แล้ว5วันที่แล้วก็แล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่เขาแต่งมาเองนะฮะแต่งคำร้องโดยนนทนนท์เพื่อเป็นการถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานที่เขารักนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของความรักที่เก็บไว้ในใจแต่ยังไม่กล้าจะพูดออกมาฮะแล้วก็เขารอวันหนึ่งที่จะบอกให้คนคนนั้นเขาได้รับรู้นะฮะกับ1คำคำนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักและความตั้งใจของเขายังคงมั่นคงนั่นเองครับซิงเกิลใหม่จากนนทนนท์ชื่อเพลงว่าคำนั้นครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

จังเลยฮะนี่คือคำนั้นหรือว่าอันเซดครับผู้ฟังเป็นซิงเกิลสุดท้ายเช่นกันนะครับส่งท้ายอัลบั้มโมโนสเปกตรัมนะครับเป็นการปิดฉากอัลบั้มนี้นะฮะด้วยเพลงสุดท้ายเพลงนี้เลยครับชื่อเพลงว่าคำนั้นนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่การเดินทางใหม่กับแชปเตอร์ใหม่นะฮะของนนทนนนั่นเองครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่เขาแต่งขึ้นมานะฮะโดยการใช้ดนตรีแนวบัลลาดอะคูสติกนะครับร่วมกับสไตล์ป๊อปแล้วก็มีการแทรกเสียงแอมเบียนซ์นะฮะที่ช่วยเพิ่มความละมุนของอารมณ์ด้วยนะฮะเน้นการเรียบเรียงดนตรีที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากนนทนนนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของชิมาร์เรดิโอเฟรชแทร็กนะครับซึ่งกับการเลือกเพลงเพราะแล้วก็เพลงใหม่คุณผู้ฟังได้ติดตามและอัปเดตกันในทุกวันจันทร์นะครับและในชั่วโมงนี้นะฮะสำหรับการนำเพลงใหม่นะฮะโดย Planil X 2X Gel นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดอักเสบนะครับปวดบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่อขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนขัดชีวิตไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้ครับคุณผู้ฟังเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยอย่างตรงจุดอย่าง Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษคือใช้งานได้ง่ายมากๆครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

เพลงใหม่จากโบกี้และอ้อนนะฮะกับหน้าประตูนะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะฮะสำหรับเพื่อนที่รู้ใจของมนุษย์เราอย่างเจ้าน้องหมาน้องแมวนะฮะเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเปิดประตูมาเขาก็จะยืนรออยู่ที่หน้าประตูแล้วนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะยืนรอต้อนรับเจ้านายยืนรอว่าฉันหิวแล้วนะฮะยืนรอว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังเพลงน่ารักมากนะฮะและก่อนหน้านี้จากนนทนนท์นะฮะกับคำนั้นในเพลงใหม่นะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เราพร้อมดูแลครับสำหรับใครที่มีปัญหาโรคภาวะน้ำหนักเกินนะฮะหรือว่าโรคอ้วนนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดศูนย์การดูแลศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนในการส่องกล้องนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักในการส่องกล้องนะครับซึ่งภายในศูนย์เองก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมแพทย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับแล้วก็นักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการและทีมสหสาขาวิชาชีพครับร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพที่ดีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเมื่อน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆมันก็ลดไปด้วยนะฮะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดนะครับโรคมะเร็งโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดใดๆก็แล้วแต่ที่มาพร้อมกับภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆนะคุณผู้ฟังแค่สำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องจะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันนะครับก็คือผู้ที่มีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ตั้งแต่ 37.5 นะครับก็เข้าเกณฑ์หรือคนที่มีดัชนีมวลกาย BMI ตั้งแต่ 32.5 ร่วมกับมีโรคร่วมจากการจากภาวะอ้วนนะครับแล้วก็คนที่มี BMI นะครับตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการกินยาหรือยาฉีดนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ก็เข้าเกณฑ์เช่นกันครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะครับหรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังคงมีเพลงใหม่อีกหลายเพลงเลยเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้หนุนรายได้ร้านค้าอำนวยความสะดวกประชาชนนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงรองโฆษกกล่าวว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและลดภาระค่าครองชีพประชาชนไปพร้อมกันเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11: ่ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

0: เธอ
1: นี่เป็นไลฟ์เซสชั่นนะครับเสียงร้องของน้องปรางนะฮะเลดี้ปรางแล้วก็โดมจารุวัฒน์กับค้างคานะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจอสเวย์นะฮะแล้วก็กวินครับกับเพลงชื่อว่า Light a Time ครับรวมไปถึงเริ่มต้นในชั่วโมงจากก้อยอรัชพรแล้วก็ VV Alex

0: นะฮะกับวันนั้นของเดือนครับในชั่วโมงที่2ของวันจันทร์นะฮะอัปเดตซิงเกิลใหม่แล้วก็แทร็กใหม่ของเราเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ยังคงมีเพลงใหม่นะครับรอคุณอยู่โอ้โหหลายเพลงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเหมือนกับเขาขยันทำกันขยันออกเพลงกันบ่อยๆเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงออกมาเนี่ยแทบจะเป็นซิงเกิลได้เรียกว่ายกแบบยกหลายล็อตมากเลยทีเดียวนะฮะแบบยกโหลอ่ะคุณผู้ฟังครับแบบบางทีสองโหล3โหลขึ้นมาตั้ง25แทร็กนะฮะ24แทร็กบางที36แทร็กอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบประมาณนี้เลยเนี่ยทำไมเขาวางไว้ว่าแต่ละสัปดาห์จะปล่อยมาสักกี่เพลงนะฮะเหมือนพร้อมใจกันจะปล่อยนะครับอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาใหม่เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังประมาณครับประมาณ10กว่าเพลงฮะประมาณ12 13เพลงด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าบางเพลงก็มันก็ไม่เหมาะที่จะมาเปิดในช่วงราวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้วยจังหวะมันอาจจะแบบว่าคึกคักมากหรือดนตรีมันแนวอาจจะไม่เหมาะอะไรประมาณนี้แต่เพียงแต่ว่าอาการนั้นก็เป็นเพลงใหม่ละกันนะฮะแต่ว่าที่เราหยิบมาเนี่ยนะฮะผมทำการคัดแล้วแหละว่าเพลงเหล่านี้น่าจะเป็นเพลงที่เปิดแล้วน่าจะติดหูและน่าจะติดอันดับชาร์ตเพลงต่างๆนะครับในอนาคตได้แน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังครับมาถึงอีกเพลงนึงฮะจากมายาราฟอีกรอบนึงก็แล้วกันนะฮะเพลงนี้นะครับจากเพลงประกอบซีรีส์นะฮะช่วงนี้เพลงประกอบซีรีส์นี่มาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังซีรีส์ที่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวนะครับอ่ะไปติดตามมันละกันฮะชื่อเพลงว่ากลิ่นเกสรนะครับติดตามนี่คือเพลงใหม่จากมายาราฟครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh

0: ช่วงนั้น
1: นึกถึงเพลงในแนวของเมอร์สนะฮะประมาณเนี้ยฮะดนตรีจังหวะอะไรเงี้ยครับในคลิปตัวไหนนะครับคุณผู้ฟังจากหนุ่มบอยแบนด์ครับชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะฮะขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้นัดหมายล่วงหน้านะครับจะนำรถเข้ารับบริการนะครับในการเช็คระยะก็สามารถแวะมากันได้ครับสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะครับกับการดูแลรถคู่ใจของคุณกับศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับโดยทีมช่างมาตรฐานของโตโยต้าซึ่งมั่นใจในทุกการเดินทางเมื่อคุณเข้ามารับบริการนะครับเบอร์นี้เลยครับ0532020009นี่คือเบอร์โทร call center นะครับเบอร์เดียวที่จบครบทุกบริการนัดหมายล่วงหน้าบอกได้เลยครับว่าอยากจะไปรับบริการช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับแล้วก็สาขาไหนที่คุณสะดวกนะฮะคุณจะได้รับบริการครบสะดวกไม่ต้องรอคิวนานเพราะการบริการที่ได้มาตรฐานและมั่นใจสบายใจได้นะครับทั้ง6สาขานะฮะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและที่สาขาลำพูตรงแยกเหมืองง่านั่นเองครับที่โตโยต้าเชียงใหม่นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะฮะพูดถึงค่ายเพลงที่เรามักจะได้ยินในช่วงหลังๆเนี่ยมีหลายค่ายด้วยกันนะคุณผู้ฟังฮะซึ่งแน่นอนครับเมื่อก่อนเราจะรู้จักในยุคเรานะยุคผมนะก็จะมีแค่2ค่ายใหญ่ๆใช่มั้ยแล้วก็ค่ายที่3ก็จะเป็นค่ายแนวอินดี้หน่อยใช่มั้ยเบเกอรี่บ้างนะฮะมี Black Chief อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังหรือจะเป็น Music Box อะไรเงี้ยทำนองนี้นะฮะหรือจะเป็นค่ายที่หลายๆคนไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ว่าศิลปินเนี่ยดังพอสมควรนะครับพอมายุคหลังๆเนี่ยนะฮะก็จะมีค่ายเพลงที่แตกออกมาเยอะมากเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือ What the Duck นะฮะจำได้ไหมชื่อนี้คุ้นหูมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งแน่นอนครับศิลปินที่อยู่ภายใต้สังกัดของค่ายนี้ก็จะมี

0: The Toy นะครับ The Toy แล้วก็ตามมาด้วย Bogey Lion นะฮะ Musketeer นะครับแป้งโกะอย่างเงี้ยนะฮะเป้อารักแบบนี้ชาสุชาตินะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อกระแสของ T-POP มานะฮะทุกค่ายก็พยายามที่จะสร้างศิลปินที่เป็นประเภทกรุ๊ปนะฮะทั้งเกิร์ลกรุ๊ปทั้งบอยแบนด์นะครับออกมาด้วยและ What The Duck ก็ไม่แพ้กันครับส่งบอยแบนด์ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้3คนด้วยกันนะครับในนาม Triple V ฮะ Triple V คือ V 3ตัว V นี่แหละครับ3ตัวนะฮะซึ่งนะเขาบอกว่าตัว V เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเลขโรมันนะครับเปรียบเสมือนของจังหวะของเข็มนาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีนะครับที่เดินมาซ้อนทับกันสนิทพอดีที่เลข5เพราะว่าตัว V นี่คือเลข5นะฮะในเลขโรมันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะเพลงนี้ครับส่งมาใหม่ให้เราได้ฟังกันนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าชายของแก่ฮะ3คน3หนุ่มนะฮะกับเพลงที่น่ารักนะครับจาก What The Duck ครับพร้อมกับศิลปินที่ชื่อ Triple V ฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับกับ Fashion Track ฮะ
1: Chiang Mai Radio Fashion Track

ฟังปุ๊บนี่ไงนะฮะมันมีกลิ่นอายที่เราคุ้นเคยมากนะฮะมีความแบบผมฟังปุ๊บเนี่ย The Toy มาเลยนะฮะแล้วพอไปดูเครดิตนิดนึงว่าเพลงนี้เนี่ยมี The Toy เกี่ยวข้องไหมไม่แปลกใจนะฮะเขาบอกว่านี่คือลูกๆ The Toy เลยครับเพราะว่า The Toy เป็น Exclusive Producer ให้กับเพลงนี้แล้วก็มีคนที่เรียบเรียงเพลงนี้ก็คือคุณมาร์ทัชพลนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าสไตล์ลายเซ็นนี่มันชัดมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่คือ1เพลงนะครับคุณผู้ฟังจาก3หนุ่ม Triple Vนะฮะที่ประกอบไปด้วยน้องจูเนียร์นะครับน้องจีวัตแล้วก็น้องเจนนัทนะฮะซึ่งก็ถือว่าเปิดตัวด้วย3คาแรคเตอร์นะครับอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปคว้ารางวัล Rookie Artist Award นะครับจากเวที Cast Award ปี2026นะครับเป็นการตอบย้ำภาพความสำเร็จก้าวแรกในเส้นทางศิลปินได้อย่างน่าจดจำเลยทีเดียวครับและนี่คือซิงเกิลใหม่นะฮะเนื้อหา Feel Good ชวนละมุนละไมเลยทีเดียวครับกับเจ้าชายของแก่นะครับจาก Triple T

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: สรุปเอาไงนะฮะจากสองหนุ่มคิมกันนะครับเป็นสับยูนิตนะฮะของ Proxy นะครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงสนุกนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครครับอยากจะดูแลนะฮะเรื่องของผมนะฮะหรือว่าการเลือกทรงผมที่เหมาะกับคุณนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะผมบางนะฮะหนังศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับวันนี้เราพร้อมดูแลคุณนะฮะโดยเฉพาะวิกผมครับวันนี้วิกผมจะทำให้คุณเนี่ยนะฮะดูดีนะครับมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างความมั่นใจให้คุณด้วยครับเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ฟังเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งบริการสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยากเปลี่ยนบุคลิกใหม่นะฮะนี่เลยครับเลือกวิกสวยๆกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเราเปิดบริการทุกวันครับแล้วก็แวะมาปรึกษากับเราได้เลยครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับที่0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูทรงผมสวยๆกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่ Facebook ของเราครับที่ Hi You Wigs นั่นเองครับเอาละครับมาถึงซิงเกิลใหม่นะฮะจากศิลปินที่เราไม่ได้เจอหน้าเจอตาเข้ามานานมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลใหม่ๆมาเราได้ฟังล่าสุดปล่อยออกมาแล้วนะครับต้อนรับฤดูฝนให้หายเหงากันเลยทีเดียวนะฮะกับสมาชิก3คนทั้งออนเอ๊ะแล้วก็แมนครับที่เรารู้จักกันดีในนามของละอองฟองนั่นเองฮะตอนนี้เรากลับมาฟังเพลงใหม่ที่เขาปล่อยออกมาเป็นเพลงที่ต้อนรับฤดูฝนนะครับเป็นเพลงสไตล์อบอุ่นต้อนรับฤดูนี้กับเพลงที่ชื่อว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตนะครับเป็นการเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่เคยผิดหวังจากความรักแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ฮะถึงแม้จะไม่มีใครก็ไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้หัวใจนั้นเราทำงานหนักนิดหน่อยแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหัวใจก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับเพลงสไตล์น่ารักน่ารักนะฮะที่เราคุ้นเคยกันละอองฟองครับอันตรายไม่ถึงชีวิต
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

คนตรงนี้นะครับจากเพอร์พีชนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จากละอองฟองต้อนรับหน้าฝนอย่างอันตรายไม่ถึงชีวิตครับและเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณกับ BYD Northstar นะครับวันนี้พบกับ BYD Seal 5 DMI แรงประหยัดคุ้มค่าในคันเดียวนะครับสัมผัสเทคโนโลยี BYD DMI ครับที่ทำให้คุณนั้นสนุกในการขับขี่และก็ประหยัดในทุกเส้นทางขับสบายดีไซน์ SUV ทันสมัยพร้อมใช้งานในทุกๆวันนะครับพบกับรุ่นไดนามิกครับในราคา 759,900 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.98% นะครับผ่อนต่ำสุดอยู่ที่ 8,013 บาทต่อเดือนนะฮะและนอกจากนี้พบกับ Worry Free for BYD DMI นะครับสบายใจในทุกการขับขี่หมดกังวลในกับการทุกการดูแลนะครับมูลค่ารวมสูงสุด 190,000 บาทนะครับในการดูแลคุณและก็สำหรับลูกค้าที่จองนะครับ BYD Celeon 5 DMI รุ่นไดนามิกวันนี้นะครับรับ BYD Care for DMI นะครับแพ็คเกจบำรุงรักษา5ปีครับมูลค่าสูงสุดกว่า 34,000 บาทแล้วก็รับ Lifetime Warranty Package แพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทนะครับและรับ Home Charger SIDA พร้อมบริการติดตั้งอีก 25,000 บาทนะครับนี่คือโปรโมชั่นสุดๆเลยครับเรียกว่าให้คุณเต็มแม็กซ์มากนะฮะจนถึง31พฤษภาคมนี้แวะมากันได้ที่ BYD Northstar ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามหิดลตรงแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและน้องใหม่ล่าสุดกับสาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามเพิ่มเติมที่0532785555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่ครับสุดท้ายแล้วครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้ Salty Salmon ถ้าเราบังเอิญได้พบกันนะครับเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยในช่วงนี้ใครจะออกไปทานอะไรในช่วงเที่ยงนะครับขับรถขับราด้วยความระมัดระวังด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับ10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์มีผลต่อประเทศไทยหรือไม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยงผู้วรวรรณโดยระบุว่าโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์มีผลต่อประเทศไทยหรือไม่มีข่าวเผยแพร่ว่าโควิด-19 กำลังระบาดอย่างมากที่สิงคโปร์โดยเฉพาะสายพันธุ์ NB.18.1 สายพันธุ์นี้ระบาดอย่างมากในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วในช่วงหลังสงกรานต์ปีที่แล้วจนถึงตลอดฤดูฝนและเริ่มมาลดลงปลายปีมาจนถึงขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากทำไมสิงคโปร์จึงระบาดด้วยสายพันธุ์ NB.18.1 เพราะในปัจจุบันทั่วโลกสายพันธุ์ได้แปรเปลี่ยนไปมากแล้วจนถึงอักษร R โดยเฉพาะ RV.1 อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเพราะไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นและประชากรส่วนใหญ่ก็มีภูมิคุ้มกันเก่าอยู่แล้วดังนั้นสายพันธุ์ของสิงคโปร์จึงไม่น่าจะมีผลกับประเทศไทยเพราะเราเคยระบาดมาแล้วการระบาดในสิงคโปร์เป็นการระบาดประจำฤดูกาลถ้ามองย้อนกลับไปในทุกปีสิงคโปร์ก็จะมีโควิด-19 ระบาดมากในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วสำหรับประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนจะระบาดหลังสงกรานต์ตั้งแต่ปลายเมษายนเป็นต้นไปและขึ้นสูงมากในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเริ่มค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมและพบได้ประปรายมาโดยตลอดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมั่งประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่ายคะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
16: ่ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดรา

0: ทัศบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ตอนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer ASUS และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าที่อากาศร้อนนะคะแล้วสายมาบ่ายก็จะอบอ้าวถึงแม้แสงแดดไม่แผดกล้าแต่ก็มีความร้อนอบอ้าวแฝงมาอยู่ด้วยนะคะต้องยอมรับแหละค่ะหน้าร้อนบ้านเราจะร้อนจัดยิ่งถ้าแดดแผดกล้ายิ่งร้อนจัดเลยนะคะรักษาตัวเองให้อยู่ในที่ร่มเสมอดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นต่อสู้กับความร้อนข้างนอกนะคะคนที่ทำงานในที่ทำงานที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นๆอาจจะไม่รู้สึกกระหายเท่าไหร่แต่จำเป็นต้องเตรียมน้ำไว้หนึ่งแก้วหรือหนึ่งขวดเล็กๆบนโต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้ได้จิบระหว่างวันเยอะๆนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยจิมโครเช่กับโอเปอเรเตอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยใครมีอาริเวอร์คลอดินลองเช่มีอัลบั้มเพลงแจ๊สเบาๆอยู่ชุดหนึ่งนำเพลงยุคซิกซี่หลายเพลงมาร้องซึ่งน่าฟังทุกเพลงเลยรวมทั้งดนตรีก็ดีมากๆเลยฟังเพลินจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือขับรถก็น่าจะเพลินดีเหมือนกันแต่ถ้าทางไกลอาจจะทำให้ง่วงอยู่บ้างนะคะทางไกลนี่บางคนชอบขับรถแล้วก็ฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกไปร้องไปด้วยก็ดีเหมือนกันแก้ง่วงนะคะอยู่ตรงนี้กับคุณไปจนถึงบ่ายโมงพร้อมกับเรื่องราวต่างๆทั้งแวดวงการเพลงนะคะทั้งรอบๆตัวของเราเองด้วยนะคะก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพฟังเพลงกันเพลินๆทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่เป็นทั้งโรคกระเพาะและบางทีถ้าหิวมากทานไปแบบรีบๆก็อาจจะก่อให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นและที่ตามมาปัจจุบันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกรดไหลย้อนซึ่งเป็นแล้วหายากมากๆต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ระเบียบวินัยในการทานเป๊ะเลยนะคะถึงจะค่อยยังชั่วแล้วก็ค่อยๆหายไปซึ่งจริงๆต้องทานยาตามแพทย์สั่งด้วยนะคะสำหรับโรคกรดไหลย้อนนะคะก็มีความสุขกันนะคะสำหรับวันทำงานของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46 บาทและทีวี55 นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง6,990 ลดประชดเหลือเพียง6,990 บาท

0: แบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัพเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงที่แฮงค์วิลเลียมส์เคยเขียนไว้ร้องไว้โด่งดังนะคะก็มีอยู่ไม่เยอะนับได้อยู่เลยเพลงของแฮงค์วิลเลียมส์ที่เราชอบกันนี่คือหนึ่งในจำนวนเพลงฮิตของแฮงค์วิลเลียมส์นะคะลองกอนโลนซัมบลูนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะเลือกผู้หญิงร้องให้คุณได้ฟังเธอก็คือเชอริลโครนักร้องคันทรีในยุคใหม่นั่นเองให้คุณได้ฟังกันค่ะเธอร้องได้น่าฟังดนตรีก็ดีค่ะนะคะถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของเราเสมอนะคะ Good Song Good Memory วันนี้ลองกอน Lonesome Blue เชอริลโคร

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple, Samsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่บิลลี่โจนะคะกับเพลง My Life นะคะก็บางคนชอบประกาศกล้องแบบนี้ว่าชีวิตฉันอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่าเจอคนล้ำเส้นเกินไปก็อาจจะใช้เพลงนี้บอกไปก็ได้นะคะเพลงที่2เนียลซิดาก้าเป็นเพลงที่เขาเขียนเองด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับของCarpenters นะคะ Breaking up is hard to do Neil Sedaka นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Willie Nelson และ Christy Lane เพลง The Wind Beneath My Wings นะคะลมพัดใต้ปีกอบอุ่นแล้วก็พยุงปีกใครต่อใครไปเยอะแยะคนบางคนก็อาจจะเปรียบเสมือนเป็นลมพัดใต้ปีกให้คนอื่นอยู่เสมอนะคะบางทีอย่างเราเป็นลูกเล็กๆอยู่เด็กอยู่เราก็มีพ่อแม่เป็นลมพัดใต้ปีกให้เราด้วยเป็นญาติมีญาติพี่น้องมีพี่นะคะมีเพื่อนๆที่ดีๆก็จะเป็นลมพัดใต้ปีกให้เราได้เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นลมพัดใต้ปีกให้บางคนที่อ่อนกว่าเรานะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือความอบอุ่นใจบางครั้งก็อาจจะช่วยกันได้เป็นการแสดงน้ำใจที่ดีนะคะเป็นการแสดงออกซึ่งเบาๆไม่เข้มข้นจนเกินไปเป็นเสมือนลมพัดใต้ปีกนั่นเองฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 นะคะคืนนี้รอคุณอยู่ทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆเพลงเพราะฟังสบายในยุค 70s 80s แล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นเพลง Oldies ค่ะวันนี้ส่งท้ายกันด้วยโคดดีๆสั้นๆ นะคะแม้จะเป็นของดีแต่ถ้ามากไปก็ไม่ดี Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้รักษาสุขภาพดื่มน้ำสะอาดเยอะๆเพื่อความสดชื่นของร่างกายในอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กันที่ตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคนแห่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่6โมงเช้าพุ่ง10ล้านคนภายในเวลา23นาทีแรกย้ำรอผลเป๋าตังค์ไม่มี SMS แนบลิงก์มีรายงานว่ากระแสการลงทะเบียนเป็นไปอย่างคึกคักโดยเพจ Facebook ของกรุงไทยแคร์รายงานว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในเวลา23นาทีโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิทธิประโยชน์คือรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ระยะเวลาโครงการ4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69วงเงินรวมที่ได้ 4,000 บาทต่อคนทยอยจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน69เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รัฐบาลจ่ายให้ไม่เกิน200บาทต่อวันย้ำว่าหากประชาชนใช้สิทธิ์ 1,000 บาทในแต่ละเดือนไม่หมดจะไม่สามารถไปใช้หรือทบเงินเพิ่มในเดือนถัดไปได้วิธีการใช้สิทธิ์ประชาชนต้องเติมเงินและชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป่าตังขณะที่การสั่งอาหารผ่าน Food Delivery แพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ร่วมโครงการและชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน69เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ด้านกรุงไทยแคร์เผยว่าผู้ที่รอผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะแจ้งผลลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางคือ 1. ข้อความแจ้งเตือนในแอปเป่าตัง 2. ข้อความ SMS พร้อมย้ำให้ระวังมิจฉาชีพข้อความแจ้งสิทธิ์จากโครงการไม่มีการแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่าง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันที่นี่ค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันจันทร์25พฤษภาคม2569ฝนมานิดเดียวเท่านั้นค่ะฝนตกนิดเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วก็ตกมาไม่ถึงนาทีแล้วก็หายไปตอนนี้แดดเริ่มมาแต่ก่อนฝนตกนี่อบอ้าวสุดๆเลยทีเดียวบางที่ไม่มีฝนได้ซ้ำไปอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะเท่าที่ดูนี่ก็ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกค่ะก็สลับกันไปมาระหว่างการเจอแดดแล้วก็เจอฝนตลอดทั้งวันนี้นะคะเริ่มต้นบ่ายของวันจันทร์ค่ะงานเก่าๆของ Bruno Mars เพลงนี้กับ Versace on the Floor และก็อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง2012วันสิ้นโลกนะวันนี้2026โลกยังไม่สิ้นชีวิตเราก็ต้องดิ้นกันต่อไป Time for Miracles นะคะต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายพร้อมกับหลายๆสีสันของการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus บางคนยังติดคำว่าคนละครึ่งอยู่เลยตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทย plus 60-40นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรัฐช่วย60ประชาชนจ่าย 40% เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเติมเงินด้วยกันละกันรัฐให้เราสูงสุด1รัฐให้เราสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้200บาทใช้50บาทก็ได้ใช้20ก็ได้ใช้101ก็ได้แต่ก็ต้องอย่าลืมเติมเงินด้วยกันละกันเราไม่ต้องคิดเยอะนะแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันเขาจะคำนวณให้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าสมมติว่าเราต้องซื้อของในราคา100บาทเลยประมาณเนี่ย100บาทนี่จะคิดง่ายตรงที่เราก็จ่ายแค่40บาทรัฐจ่ายให้60บาทเลยประมาณเนี้ยก็อย่าลืมเติมเงินก่อนใช้จ่ายด้วยมาดูสิทธิ์คงเหลือกันค่ะหลังจากที่ตอนเช้า30ล้านสิทธิ์หมดไปในช่วงเช้าอย่างรวดเร็วณเวลานี้นะคะ 13:19 น.สิทธิ์ยังคงเหลือ 7,182,244 สิทธิ์แต่ว่ามันก็จะไปแบบเร็วมากเลยนะคือเมื่อตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยยังช่วงประมาณเที่ยงกว่ายังดูมี9ล้านกว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือ7ล้านกว่าสิทธิ์นะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆคลิกเข้าไปดูแต่ละนาทีก็จะหายไปทีละ 1,000-2,000 ประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เตรียมตัวลงทะเบียนอย่าลืมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยกันละกันเพราะว่าหลายคนอาจจะเปลี่ยนมือถือใหม่หรือว่าอาจจะติดขัดใดๆทั้งสิ้นเยอะแยะมากมายทีเดียวก็ยังเช้านี้ยังเห็นบรรยากาศณธนาคารกรุงไทยคนก็ยังเยอะอยู่เลยนั่นเองนะคะก็เลยว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนนี้7ล้านสิทธิ์มันจะไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายค่ะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะมาถึงงานของ OCT เพลงนี้บ้างวันนี้ลาไวไลค์ค่ะ

ชื่อเพลงนี้เลยค่ะคุณฟังงานจากเทรนนะคะ Hey Soul Sister ตอนนั้นมีเชลลี่โพสกับวันคาวเวนและโอซิตี้กับวานิลาทวายไลท์บ่ายโมงกับ30นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ความสุขง่ายๆของการได้เดินทางไปไหนสบายใจขับรถไปนี่แหละดีที่สุดเลยเวิร์กสุดเลยนะคะชอบแบบไหนของ Toyota ว่าไปเทสต์ไดรฟ์ให้คุณมั่นใจกันได้ค่ะคุณฟังคันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมกับ Land Cruiser FJ SUV สายลุยที่ประสานความแข็งแกร่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งสายท่องเที่ยวสายแคมปิ้งหรือว่าคนที่ชอบการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในวันหยุดด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและพร้อมลุยทุกเส้นทางราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,269,000 บาทภายใน31สิงหาคมนี้ทดลองขับได้แล้ววันนี้ค่ะที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะหรือจะเป็นรุ่นอื่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของ New Yaris Atip Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยน้ำมันสูงสุดถึง 20,000 บาทเริ่มชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังจบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมค่ะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่ 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยหรือว่าจะเป็นColorCross นะคะความสุขง่ายๆให้คุณได้เลือกกันทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะข้อเสนอพิเศษแบบนี้รอคุณอยู่ที่โตโยต้าเชียงใหม่เราทั้ง6สาขาพร้อมกันเวลาหลังการขายแนะนำว่าสมัครคนที่จะนำเราเข้าไปตรวจเช็คกันนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าค่ะเช็คระยะล่วงหน้ากับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกเลือกวันและเวลาที่นัดหมายได้เลยไม่ต้องรอคิวนานรับบริการตามเวลานัดหมายบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและไหล่แท้ของโตโยต้ามั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อุ่นใจแน่นอน0532020009ค่ะใช้บริการได้ทั้ง6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนที่แยกเมืองงานนั่นเองดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะอีกหนึ่งเพลงเก่าของPushy Cats Dog ค่ะนี่คือ

0: โยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

นั้นของอลันวอล์กเกอร์เพลงนี้กับเฟรเดดนะคะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีบิ๊กชับบิ๊กนะคะกับดรีมค่ะบ่ายโมงกับ45นาทีกับแดดแรงเมื่อกี้ยังคลึ้มอยู่เลยตอนนี้แดดมาแล้วนะคะสลับกันไปมาแบบนี้แหละคุณผู้ฟังแต่ร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแม้จะไม่มีฝนหรือว่าแม้ตอนที่อากาศแบบไม่มีแดดก็ร้อนนะอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรื่องของฟันเพลงนี้กับซัมไนค่ะ

พลงจังหวะสนุกสนุกค่ะคุณผู้ฟังทำให้หลายๆคนอาจจะตื่นได้เพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มบ่นว่าง่วงแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องสู้กับการทำงานต่อเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงกับ57นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็หมดเวลากันไปชั่วโมงแรกของเราเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมชั่วโมงหน้าจะมีเพลงไทยให้คุณได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะส่วนท้ายด้วยงานของ Ricky Martin เพลงนี้กับ The Cup of Life นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ในเพลงประกอบ World Cup 2000ไม่ใช่2004 1998เก่ามากเลยทีเดียวเป็นลาตินป๊อปสนุกสนุกกันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอังกฤษเผชิญโดมความร้อนทำลอนดอนร้อนกว่าเอเธนส์จ่อทุบสถิติร้อนสุดในรอบกว่า100ปีกรุงลอนดอนของอังกฤษกำลังเผชิญคลื่นความร้อนผิดปกติหลังปรากฏการฮีทโดมหรือโดมความร้อนแผ่ปกคลุมพื้นที่บางส่วนของอังกฤษและยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงจนมีแนวโน้มร้อนกว่ากรุงเอเธนส์ประเทศกรีซซึ่งปกติเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีอากาศร้อนที่สุดของยุโรปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษหรือ Met Office คาดการว่าอุณหภูมิในกรุงลอนดอนจะเพิ่มขึ้นแต่31องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและอาจพุ่งสูงถึง34องศาเซลเซียสในวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการของอังกฤษหากอุณหภูมิแตะระดับดังกล่าวจริงจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมากกว่า10องศาเซลเซียสและอาจทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของอังกฤษในเดือนพฤษภาคมที่เคยบันทึกไว้ 32.8 องศาเซลเซียสเมื่อปีค.ศ. 1922และ1944นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปรากฏการฮีทโดมเกิดจากมวลอากาศความกดอากาศสูงขนาดใหญ่ทำหน้าที่เสมือนฝาชีครอบชั้นบรรยากาศกักเก็บอากาศร้อนไว้ด้านล่างทำให้อุณหภูมิสะสมสูงขึ้นต่อเนื่องท้องฟ้าโปร่งและหล่อมอ่อนส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญอากาศร้อนจัดยาวนานผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าเหตุการณ์อากาศร้อนสุดขั้วในยุโรปกำลังเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้อังกฤษเคยเผชิญสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการที่ 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2022ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบขนส่งเกิดไฟป่าและส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา สัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: You're listening. 92

จะมีประโยชน์อยู่ไหมเงินจากเอเชียเซเว่นเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีโบกี้ไลออนกับวาดไว้อะไรที่เราคิดไว้วาดไว้มันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เราคิดก็ได้นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะใครช่วยไทยพลาจากชั่วโมงที่แล้วเหลือ7ล้านกว่า10ตอนนี้เหลือ6ล้าน9แล้วนะก็ลงไปแบบทีละน้อยนะก็ถือว่าลงไม่เยอะไม่เหมือนตอนเช้าที่ตื่นมาปั๊บ30ล้านสิทธิ์อู้หายภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหายไปเกือบ20ล้านสิทธิ์กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนี้คงจะค่อยๆทยอยลงนั่นเองค่ะก็ยังเห็นหลายๆคนไปติดต่อธนาคารให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงซึ่งบางคนอาจจะยังได้ยังต้องรอการตรวจสอบอะไรประมาณนี้อาจจะต้องรอประมาณ3วันอดใจรอแล้วกันค่ะเพราะเราก็ยังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้อีกทีก็ต้นเดือนหน้าก็คือ1มิถุนายนนู่นเลยนะคะและสำหรับใครที่เตรียมจะสั่งผ่าน delivery ทั้งหลายก็เตรียมพร้อมเลยค่ะคุณผู้ฟังสิทธิ์ของ food delivery คงในโครงการนะคะไทยช่วยไทย plus รัฐจ่าย60เราจ่าย40เนี่ยจะเริ่ม15มิถุนายนถึง30กันยายนผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ร่วมรายการตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหลายๆแอปนะที่สั่งได้น่าจะเกือบจะทุกแอปในการสั่ง Delivery เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวในการสั่งร้านค้าก็เตรียมตัวในการลงทะเบียนเปิดรับกันก็ละกันนะคะชั่วโมงที่2ของเราฟังเพลงไทยได้กันนะมาถึงงานของสุบบ้าสตูดิโอเพลงนี้บ้างบางสิ่งบางอย่างเก็บไว้แค่ในใจก็พอค่ะแค่ในใจเพลงนี้ค่ะ

เลือกให้สมหวังไม่ว่าใครก็อยากสมหวังเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะแต่ว่าการจะสมหวังได้มันก็ต้องฝ่าฟันมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะใครที่สมหวังก็ดีใจด้วยใครที่พลาดหวังหรือว่าไม่ได้ดั่งใจก็อดทนนิดนึงก็แล้วกันสักวันต้องเป็นของเราให้กำลังใจตัวเองอย่างเต็มที่ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้หลายคนก็สมหวังตื่นเช้ามาลงไทยช่วยไทยพลัสนี่ถือได้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีแล้วไม่ต้องวุ่นวายแต่ก็มีหลายคนภาพบรรยากาศของหน้าธนาคารกรุงไทยก็มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะสาขาขวงสิงใกล้ๆนี่แหละคนเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่แหละตามห้างต่างๆหรือว่าตามสาขาช่วงนี้น้องๆพนักงานธนาคารก็จะวุ่นวายกับการช่วยให้สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองก็เลยเดี๋ยวว่าขอให้สมหวังกันทุกคนด้วยกันละกันนะคะบ่าย2มีประมาณ30นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจให้คุณได้เลือกกันกับไฮยูเชียงใหม่นะคะวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่แบบไหนก็มีคุณได้เลือกเกี่ยวเลยทีเดียวค่ะเพราะเรื่องราวของการดูแลตัวเองแล้วก็บุคลิกภาพค่อนข้างสำคัญมากๆเลยทีเดียวแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่อาจจะขาดความมั่นใจเวลาไปออกงานไปถ่ายรูปหรือว่าไปไหนมาไหนนี่เลยค่ะใส่วิกผมสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะคะเราพร้อมให้คุณสวยได้ดั่งใจกับไฮยูวิกนะคะชอบแบบไหนก็มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมนะคะวิกผมนุ่มสวยพลิ้วเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมาสมัครท่านที่ต้องการใส่วิกที่เนียนดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักก็เบาหรือว่าท่านที่ต้องการนะคะในการใส่วิกผมเพราะว่าอาจจะด้วยทำเทมีบำบัดมาหรือว่าหลายๆอย่างทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใส่แล้วมีความมั่นใจเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะทั้งวิกผมใหม่ฟอกเกรด A แล้วก็วิกผมแท้คุณภาพพรีเมียมใส่ไม่ยากค่ะเราจะมีน้องๆพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำให้การใส่วิกของคุณเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยทีเดียวมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ดูของจริงกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นาทีถึง 9:00 นนะคะซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดราคามากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอลดเพิ่มไปอีกนะคะสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นของเราก็มีให้คุณได้เลือกดูกันมากมายทีเดียวค่ะเซิร์ชคำว่า HiYuWig เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS แล้วก็เชียงใหม่นั่นเองมีทั้ง Facebook มีทั้ง TikTok แล้วก็ IG ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวค่ะสวยมั่นใจใส่

ได้กับวิกผมหายอยู่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบางอย่างไม่อยากฝืนก็ไม่ต้องฝืนนะคะไม่ไหวอย่าฝืนจับมือค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

โอ้ไม่เอานะคะจริงๆหลายคนบอกว่าเพลงใหม่ล่าสุดของอิ๊งค์วรันธรนี่เพราะมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะร้องตามหรือใครจะ cover เนี่ยยากในเรื่องตรงที่มันค่อนข้างใช้เสียงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีเทคนิคในการร้องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าเพลงดีคีย์เทวดากันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าร้องยากมากแต่อิ๊งค์ร้องไว้ได้ดีเลยทีเดียวจำไว้งานจากอิ๊งค์วรันธรจะได้เตือนใจตัวเองนะก่อนหน้านั้นมีเสียงของเจ้าอีกับลืมไปหรือเปล่าค่ะใบ2กับ45นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอช่วงนี้เด็กไปโรงเรียนและไม่สบายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ลูกไม่สบายนานค่ะคุณผู้ฟังมาหาเราได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแนรมีกุมารแพทย์ค่ะหมอเด็กออกตรวจถึง1ทุ่มนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองดูแลลูกน้อยอย่างอบอุ่นตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็กทั้งไข้ไอหรือว่าจะเป็นโรคหวาดปอดอักเสบท้องเสียผื่นแพ้ติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กนะประเมินพัฒนาการวัดส่วนสูงน้ำหนักและให้คำแนะนำโภชนาการด้วยวัคซีนตามวัยอันนี้ก็สำคัญนะคะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆด้วยวัคซีนที่ได้มาตรฐานดูแลโรคภูมิแพ้หอบหืดไซนัสค่ะดูแลรักษาอาการแพ้ไอเรื้อรังหอบหืดแล้วก็ไซนัสอักเสบรวมไปถึงให้บริการคำปรึกษาด้านโภชนาการและการดูแลเด็กด้วยแนะนำการกินที่เหมาะสมและการดูแลลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยหายวัยอุ่นใจใกล้บ้านใกล้หมอใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะสอบถามเพิ่มเติม0532000002ต่อ2281ค่ะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคารพรีเมียร์กับคลินิกกับคลินิกของกุมารแพทย์หรือว่าหมอเด็กนั่นเองพร้อมให้บริการจะได้ดูแลสุขภาพของลูกน้อยกันด้วยกันดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเพลงรักเพลงหนึ่งจากฟิโลค่ะ

ชื่อมั่นในตัวเองสักวันว่าเราต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะคนเราก็ต้องมีวันที่เราอ่อนแอบ้างไม่สบายบ้างหรือว่าท้อใจบ้างแต่นั่นแหละก็อย่าท้อนานกันละกันค่ะต้องลุกขึ้นสู้เพราะชีวิตเราต้องไปต่อด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตขับเคลื่อนด้วยความสุขกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเติมความสุขกันด้วยวันที่อ่อนแอกันจาก Enjoy Play ก่อนนั้นมี Fellow Fellow กับเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะเวลาหมดในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ไวมากทีเดียวคุณผู้ฟังไปพร้อมเพลงของพี่เบิร์ดเพลงนี้กันละกันนะคะจากเพลงประกอบพนมนาคาชื่อเพลงว่ารักเอ๋ยจากพี่เบิร์ดค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบังกลาเทศเผชิญกับโรคหัดระบาดอย่างหนักมีเด็กเสียชีวิตไปแล้วกว่า500คนเป็นการระบาดที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดบังกลาเทศกำลังเผชิญกับโรคหัดระบาดอย่างหนักโดยฆ่าชีวิตเด็กไปแล้วกว่า500คนการระบาดของโรคหัดระลอกปัจจุบันในบังกลาเทศนับเป็นการระบาดครั้งรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้โรงพยาบาลรับมือไม่ไหวและสร้างภาระอย่างหนักต่อระบบบริการดูแลสุขภาพที่เปราะบางอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตชนบทรวมทั้งเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและรายได้ต่ำขณะที่ข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคหัด 62,507 คนทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้ว8,494 คนระหว่างวันที่15มีนาคมถึง23พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก13คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงที่ผ่านมาบังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคหัดโดยหัวหน้าองค์การยูนิเซฟประจำบังกลาเทศเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าโครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงเด็กๆได้แล้วถึง18ล้านคนอย่างไรก็ตามกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่เต็มประสิทธิภาพจากการระดมฉีดวัคซีนนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

ังฟองเพลงนี้ค่ะคุณฟังเพลงใหม่ล่าสุดเลยอันตรายไม่ถึงชีวิตแต่ก็ไม่ควรนะคะบางสิ่งบางอย่างเล่นกับชีวิตตัวเองไม่ดีก่อนหน้านั้นมีงานของคริปโตไนท์กับชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3คุณผู้ฟังบ่าย 3:17 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์แดดแรงสุดๆไปเลยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะก็สลับกันไปมาเมื่อเช้านี้มีความครึ้มพอตอนบ่ายมาปั๊บแดดมาเต็มที่เลยทีเดียวนะอีกหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดของเพลงกล่าวบ้าง

อนค่ะคุณผู้ฟังงานจากปามี่เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีเอฟิโรและเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีราค่ะและเพลงกล่าวกับ18มนุษย์ทองคำนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ29นาทีแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวบ่าย3โมงครึ่งค่ะหลายเส้นทางรถราก็น่าจะแน่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เด็กๆน้องๆ อนุบาลบ้างล่ะน้องประถม1บ้างกำลังทยอยในการเลิกเรียนกันนั่นเองค่ะส่วนหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปพี่ที่อยู่ป.1บ้างล่ะหรือว่าจะเป็นพี่ม.ต้นม.ปลายเนี่ยก็จะทยอยในการเลิกเรียนเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่รถรันแน่นมากๆเลยทีเดียวฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะอยู่ที่การชั่วโมงนี้ค่ะการเดินทางเหมือนเดิมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาดูแลรถให้เราขับรถได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวรถเสียกลางทางค่ะเพราะช่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอและช่วงนี้ใครมีแพลนจะเปลี่ยนยางออปชันหน้าฝนแบบนี้ต้องมีค่ะคุณผู้ฟังจะได้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยึดเกาะถนนได้ดีเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะนะคะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กมเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจอย่าลืมนัดหมายในการรับบริการได้จะดูแลรถส่วนอื่นเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอโดยเฉพาะการนัดหมายในการเช็คระยะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนัดหมายเช็คระยะล่วงหน้าที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมได้ว่างวันไหนหรือว่าหยุดวันไหนอยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันคุณสามารถเลือกทั้งวันและเวลาที่เหมาะสมได้ไม่ต้องรอคิวนานค่ะรับบริการตามเวลาที่นัดหมายได้เลยบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและไหล่แท้ของโตโยต้ามั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อย่างอุ่นใจใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขา0532020009กับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนนะคะคอลเซ็นเตอร์0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเพลงนี้ความหมายดีๆแหละนะคะการที่เราได้ถูกค้นพบจากใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมมันดีต่อใจจริงๆค่ะฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: ุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพัน

0: านของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: Refresh, refill the music

พลงประกอบซีรีส์ทั้งสองเรื่องเลยนะคะเพลงนี้จากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชาเสียงของโดยังกับ I Fire You ก่อนนั้นก็เพลงประกอบซีรีส์เก่าแล้วเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ I See You เสียงของคันมินฮอกนั่นเองค่ะจากเพลงประกอบซีรีส์ Entertainer นั่นเองนะคุณผู้ฟังเก่ามากๆเพลงนี้ตั้งแต่ปี2559ผ่านไปก็10ปีแล้วแต่ก็ยังจำเพลงนี้และก็ชอบเพลงนี้ได้อยู่เลยนะคะบ่ายสามกับ45นาทีค่ะชั่วโมงที่3ของเราและครึ่งหลังกับเพลงในส่วนของเอเชียนซองเพลงประกอบบ้างเพลงทั่วๆไปบ้างฟังเพลินๆกันเป็นเพื่อนในการทำงานช่วงบ่ายๆและใกล้4โมงเย็นด้วยรถราก็เยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังบางจุดก็มีการปิดถนนทำโน่นทำนี่กันเยอะเลยนะช่วงนี้ไอ้เพลงนี้บ้างกับ Afterlife ค่ะ

ทีนี้เพลงใหม่หายากมากจริงคุณผู้ฟังแต่ก็เพลงเก่าสนุกดีนะคะการเก่าของเทียร่าเพลงนี้กับคลายคลาย Exit ก่อนนั้นกับ Up and Down New Jeans กับ Half Boy ด้วยนะคะหลายเพลงต่อเนื่องกันค่ะแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Mass FM นะคะส่งท้ายด้วยความสวยงามของดอกไม้ที่สู่คนสวยกับ Flower นะคะเจอกัน 5:00 นพร้อมเพลงเก่าค่ะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้าน5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

0: Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
0: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
2: Mass FM. Mass.

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหรา

0: มสร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: Mass FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอค่ะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติในขณะที่โลกก้าวไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและเป็นไปด้วยความรวดเร็วแต่สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือความถูกต้องนะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อสะกิดใจให้เกิดความเฉลียวในสิ่งที่ AI กำลังทำงานและทำหน้าที่แทนมนุษย์สิ่งที่ตามมาบทบาทบางบทบาทจะมีความเสี่ยงและมีผลกระทบหรือไม่มีพาดหัวนะคะบอกว่าเตือน AI ยังไม่พร้อมแทนที่แพทย์เสี่ยงวินิจฉัยพลาดจากการถามอาการป่วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าว AFP นะคะรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบอกว่านางสาวรีเบคก้าเพนผู้ร่วมเขียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะสามารถทำข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ส่วนใหญ่ได้คะแนนดีเยี่ยมแต่จากการศึกษาล่าสุดแชทบอทเหล่านี้ไม่ได้คำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมที่มนุษย์สามารถหาคำตอบเองได้โดย AI ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่บทบาทของแพทย์และผู้ป่วยจำเป็นต้องตระหนักว่าการสอบถาม AI เกี่ยวกับอาการของตนเองนั้นอาจเป็นอันตรายทำให้วินิจฉัยผิดพลาดและไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เชื่อว่าสามารถกระตุกแล้วก็ทำให้เราฉุกคิดเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามแต่จะพึ่งพาแต่ AI ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

หัวเราะเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการคลายเครียดเมื่อหัวเราะความดันโลหิตการเต้นของหัวใจและการทำงานของกล้ามเนื้อจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพอหยุดหัวเราะระดับของมันจะลดลงต่ำกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่ถ้าหัวเราะอย่างเต็มที่สมองจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกยินดีและมีความสุข

0: ารมณ์ขันจะกระตุ้นให้เกิดความปิติและความพึงพอใจส่งผลให้เกิดความสามัคคีและแก้ปัญหาได้ง่ายกว่า
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมะยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่เปิดสาขาที่มีโชคพลาซ่าค่ะมาสัมผัสความหวานอมเปรี้ยวสดชื่นจากผลไม้ตามฤดูกาลเก็บสดๆจากต้นทุกวันนอกจากมะยงชิดยังมีให้เลือกอีกเพียบน้ำผลไม้ปั่นสดชื่นใจผลไม้แปรรูปอร่อยเก็บได้นานไอศกรีมโฮมเมดก็มีนะคะหอมหวานละมุนที่ร้านมะยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาเติมความสดชื่นกันได้ที่สวนชลาลัยแล้วคุณจะหลงรักความเป็นธรรมชาติแบบนี้แน่นอนค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ว่ามีข้าวในนามีปลาในน้ำนับเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินล้านนาปลาจะมีมากในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเมื่อน้ำในหนองคลองบึงแห้งชาวบ้านจะหาปลาเมื่อหาได้มากก็ต้องเก็บไว้กินให้ได้นานที่สุดปลาตัวเล็กหรือปลาซิวจะนำมาล้างให้สะอาดแล้วคลุกเกลือใส่ขวดปิดฝาเรียกว่าปลาจ่อม พอเก็บได้นาน1เดือนขึ้นไปก็จะนำมาปรุงเป็นยำใส่ตะไคร้พริกสดหัวหอมกระเทียมผักชีเป็นกับข้าวได้อร่อยส่วนปลาที่มีขนาดกลางเช่นปลาตองปลาสลากปลาขาวป๊อกเมื่อผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็นำไปตากแดดจนเกือบจะแห้งแล้วนำมาตำกับเกลือหมักไว้ในไหเรียกว่าปลาร้าเพื่อเก็บไว้ปรุงน้ำพริกปรุงแกงนอกจากนี้ปลาที่ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วอาจนำมาคลุกด้วยเกลือตากแดดให้แห้งเรียกว่าปลาเกลือแล้วนำมาปิ้งทานกับน้ำพริกส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาช่อนก็นำมาทำเป็นปลาแห้งหรือปลาย่างสำหรับใส่แกงผักหรือทำเป็นปลาบ้วงปลาเค็มเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
6: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม
6: ่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้24พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเชียงใหม่ Pride Parade 2026 Inclusive City Wings for All เมืองแห่งความหลากหลายที่ทุกคนโบยบินไปด้วยกันอย่างเท่าเทียมโดยขบวนเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่ผ่านไนท์บาซ่าถนนลอยเคราะห์และสิ้นสุดที่ขวงประตูท่าแพโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมเทความสำคัญกับความหลากหลายเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิโอกาสและบริการต่างๆได้อย่างเสมอภาคเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองและในโอกาสดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบรุณุปกรณ์ได้มอบหมายให้นางสาวการชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียม Inclusive City เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมที่ความสำคัญกับความหลากหลายเคารพในศักดิ์ศรีเข้าถึงสิทธิโอกาสและบริการต่างๆได้อย่างเสมอภาคโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีลงนามณขวงประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

0: นชีวิตใหม่อ
1: ีกหนึ่งแนวคิดจากหนังสือกลับด้านความคิด Deep Impact ของใครของมันทำไมต้องถามใครว่าคุณต้องการมีต้องการเป็นหรือต้องการเห็นอะไรในชีวิตคำตอบอยู่ที่ตัวคุณเองเสมอไม่มีใครสามารถลอกแบบความต้องการของใครได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จตามรอยเท้าเดิมของใครเลยหากต้องการเป็นใหญ่หากต้องการเป็นคนดีหากต้องการมีหน้ามีตาจงเป็นใหญ่เป็นคนดีเป็นคนมีหน้ามีตาในแบบฉบับของคุณเองเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของคุณย่อมต้องออกมาจากใจส่วนลึกของคุณเอง

0: องมี Acer ครอมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเท่าใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิต

ุณผู้ฟังคะอย่าลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเพ็ญเดือน6ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติบูชาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาที่สำคัญคือการศึกษาในแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยในคืนวันวิสาขบูชาปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ไมโครบลูมูนค่ะเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์ระบุว่าไมโครบลูมูนคืนวิสาขบูชา31พฤษภาคมดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนโดยแฮชแท็กบอกว่าดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดรายละเอียดบอกอีกว่า31พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาจะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 46,127 กิโลเมตรและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือบลูมูนทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโครบลูมูนซึ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในวันที่31ตุลาคม2563ในคืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี1รอบใช้เวลาประมาณ 27.3 วันใน1เดือนจึงมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลกตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าเปริจีมีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตรและตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดเรียกว่าอโปจีมีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 460,000 กิโลเมตรและหากตรงกับช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงจะเรียกปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงโคจรอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกและไกลโลกที่สุดในรอบปีว่าซูเปอร์ฟูลมูนและไมโครฟูลมูนสำหรับบลูมูนเป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนซึ่งจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและดวงจันทร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดการเกิดดวงจันทร์เต็มดวง2ครั้งในเดือนเดียวกันเฉลี่ยประมาณทุกๆ 2.7 ปีเนื่องจากคาบของการเปลี่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ 29.5 วันดังนั้นในบางเดือนที่มี31วันจึงสามารถเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ถึง2ครั้งทางดาราศาสตร์จึงใช้คำว่า Blue Moon มีที่มาจากสำนวนภาษาอังกฤษ Once in a Blue Moon นำมาใช้เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวเปรียบเลยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือนานๆจะเกิดขึ้นสำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้และไกลโลกที่สุดในรอบปีและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนครั้งถัดไปคือปรากฏการณ์ซูเปอร์บลูมูนจะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคม2572ผู้สนใจติดตามข่าวสารปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook นาริตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วในระดับเนอร์เซอรี่และเตรียมอนุบาลนะคะวารีเชียงใหม่พร้อมต้อนรับน้องๆคนเก่งเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับน้องๆอายุขวบครึ่งจนถึง5ขวบนะคะวารีเชียงใหม่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่นและกิจกรรมเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยทีมครูมากประสบการณ์และมีใจรักเด็กด้วยหลักสูตรสนุกเสริมทักษะรอบด้านกิจกรรมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และภาษาตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมซึ่งเราเชื่อว่าทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขค่ะวารีเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะคะติดต่อสอบถามหรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวันค่ะ053-241-163มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกับวารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ฮองเจียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
1: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ป
3: ีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
0: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
0: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อป ร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอราบีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอราบีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอราบีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่งโทร053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: จริงจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
9: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
10: Mass FM
11: อย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้ Don't view every problem as a source of suffering. See them as normal things that we will encounter. This will help you avoid suffering.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนระลอกใหม่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรกักเก็บน้ำสำรองนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ทาบตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือยอมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมารองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10%จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wicks
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
12: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

ค่ะคุณผู้ฟังทักทายยามเย็นได้ค่ะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเย็นของวันจันทร์ค่ะ25พฤษภาคม2569สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะเริ่มต้นกับเพลงเก่าๆเหมือนเดิมพี่ป้องนครินทร์กิ่งศักดิ์เพลงนี้กับทำอะไรสักอย่างและไทยธนวุฒิกับวันไทยธนวุฒิกับชัยเลยแต่ปกติเปิดแต่วันศุกร์วันนี้ใช่เลยมาฝากกันนะคะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านพร้อมกลางบรรยากาศของการเดินทางที่ค่อนข้างรถราแน่นมากๆรถเยอะทุกที่เลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันโชคดีที่อันนี้ไม่มีฝนตกนะคะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยการแนะนำสมัครบ้านสวยที่คุณอยากได้แบบไหนเรามีให้คุณได้เลือกครบเลยลำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะวันนี้เรามีพิธียกเสาเอกเสาโทบ้านสไตล์แกลนด์คอนเทมโพรารีค่ะเลิกงามยามดีกับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเริ่มต้นกับโปรเจกต์กับโครงโปรเจกต์ของโครงการบ้านพักอาศัย2ชั้นบ้านหรูนะที่ตำบลดำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะพื้นที่ใช้สอย770ตารางเมตร6ห้องนอน7ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวห้องทานอาหารแล้วก็6ที่จอดรถนะแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการอยากจะได้หลังเล็กๆสไตล์แบบมินิมอลมินิใจก็ได้หมดเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่คุณบอกเรามามีพื้นที่ขนาดไหนอยากจะสร้างบ้านแบบไหนเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับลำซับคอนสตรัคชั่นบริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเบาใจและสบายใจเลือกลำซับในการสร้างบ้านกับคุณได้นะซึ่งตอนนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันกับโปรโมชั่นพิเศษของเดือนมิถุนายนด้วยสร้างบ้านแบบคุ้มแน่นอนค่ะชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีต้อนรับฝนซึ่งท่านที่สนใจในการสร้างบ้านกับเราฟรีบิลอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆสอบถามเพิ่มเติมได้กับลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพิกัดของล้ำทรัพย์อยู่ที่7เนออยู่ที่แยกลิขิตชีวันค่ะ0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นได้ค่ะล้ำทรัพย์ไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างเลือกล้ำทรัพย์ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเพราะคุณคือคนสำคัญของเรานะคะเชียงใหม่รีดเดอร์92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของพี่เบิร์ดเพลงนี้ได้คนไม่มีแฟนค่ะ

ฉันบ้างหรือเปล่ากลายเป็นคนไม่สำคัญเฉยเลยนะคะงั้นเก่าๆของพลพลเพลงนี้กับคนไม่สำคัญค่ะใครๆก็อยากจะเป็นคนสำคัญดังนั้นนะคะพี่เบิร์ดธงชัยก่อนในนั้นกับคนไม่มีแฟน 17:30 ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ด้วยค่ะวิกผมสำหรับคนที่อยากจะได้ความมั่นใจกลับคืนมาเวลาไปงานไปเที่ยวที่ไหนผมเราสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายคนได้ความสำคัญกับเรื่องของทรงผมมากๆแต่บางทีด้วยความที่เวลาน้อยแล้วก็ผมสั้นก็อยากจะไว้ผมอยากจะได้แบบผมยาวสวยหรือว่าคนที่ผมยาวอยู่แล้วอยากจะได้ผมสั้นไม่ว่าจะแบบไหนเรามีให้คุณได้เลือกกันมากมายทีเดียวกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนแบบก็เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเสร็จแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนวิกผมสำหรับคนทำคีโมนะต้องใช้วิกผมแท้ 100% ค่ะคุณผู้ฟังถอดทั้งศีรษะด้านบนแสกเหมือนจริงด้วยน้ำหนักก็น้อยไม่ถึงขีดใส่สบายด้านหลังทอโปร่งแสกเหมือนจริงค่ะมีความเป็นธรรมชาติที่สำคัญใส่สบายไม่กดทับหนังศีรษะด้วยหมวกวิกไม่ใหญ่มากมีสายรัดปรับกระชับเลนส์เบาด้วยโหนทุกฝั่งสวยมากๆแล้วก็น่าใส่มากๆเลยทีเดียวค่ะท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูของจริงที่ร้านของเราได้มีหน้าร้านนะคะอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่านั่นเองค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมที่0918583613นะคะ0918583613กับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook TikTok มีทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวค่ะเซิร์ชคำว่าไฮยูวิกเชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS แล้วก็เชียงใหม่นั่นเองค่ะใส่แล้วมั่นใจสวยดูดีได้ง่ายๆใส่แล้วมั่นใจขึ้นเยอะกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงบางคริสติน่ากีล่าค่ะเป็นถามมาทางหน้าเว็บไซต์

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่มั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุก

วันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

วันๆในชีวิตเธอนะคะงั้นเก่าๆของเจเจตรินค่ะกับแววตาผู้ชายที่มีงานทุกวันแต่ว่าเขาไม่ได้มีซิงเกิลใหม่ๆแต่อย่างใดแต่เพลงเก่าเขานี่แหละก็โดนใจหลายๆคนนะคะร้องได้แบบไม่มีเบื่อเลยเจเจตรินกับแววตาอัศนีวสันต์ชนตกุลกับพูดลอยๆด้วย 17:00 นกับอีกประมาณ47นาทีจะหมดวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย Plus หรือว่าคนละครึ่งที่หลายคนเรียกติดปากแต่รอบนี้เขาไม่ได้จ่ายแค่คนละครึ่งแต่ว่ารัฐช่วยให้เราถึง 60% ประชาชนจ่ายแค่ 40% เท่านั้นก็คือเราไม่ต้องจ่ายเขาจ่ายให้เราเกินครึ่งกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของสิทธิ์ในการลงทะเบียนจาก30ล้านสิทธิ์ณเวลานี้ 17:48 อยู่ที่เหลืออยู่ที่ 6,375,811สิทธิ์ก็ถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะใครที่พลาดลงทะเบียนไม่ทันก็ยังสามารถลงได้เรื่อยๆนะจนถึง22:00 นของทุกวันจนกว่าจะครบสิทธิ์ของโครงการวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ลงได้ค่ะก็เหลือตั้ง6ล้านสิทธิ์สำหรับคนที่ลงไปแล้วแล้วก็รอในส่วนของการยืนยันตัวตนต่างๆแสดงว่าเราได้สิทธิ์แล้วเพียงแต่ว่ารอให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเขาให้เขาตรวจสอบกันก่อนรอ SMS ในการที่จะแจ้งผลการลงทะเบียนไม่ต้องไปธนาคารให้วุ่นวายเพราะว่าวันนี้ธนาคารเองก็รับคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้กับร้านอาหารทะเลที่อร่อยจัดให้คนได้เลือกกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์หรือว่าชอบเมนูอาหารไทยชอบบรรยากาศดีเครื่องดื่มเย็นๆมีครบที่นี่เลยค่ะกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสทะเลใกล้กว่าที่คิดไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแค่คุณแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสก็สัมผัสทั้งรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะซึ่งที่นี่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพให้คุณได้เลือกทานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนำทีมโดยเมนูของกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดเราก็มีนะคะและเมนูของอาหารไทยก็มีมากมายยำสาวท่าจีนอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านไก่ย่างชมจันทร์ก็อร่อยนะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นมากมายทีเดียวค่ะแวะไปฟินไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันค่ะและสมัครท่านที่มองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ว่าขนาดไหนเราพร้อมให้การดูแลคุณอย่างเต็มที่เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสถานที่กว้างขวางมากๆเลยทีเดียวที่จอดรถก็เยอะสะดวกจริงๆค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันเหมือนเดิมนะคะ0635251719 0635251719 17:00 ถึง 23:00 ค่ะเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้ทุกความสุขของคุณเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกองทัพเดินได้ท้องอยากทานของอร่อยเชิญได้ที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังอร่อยทุกอย่างจริงๆนะคะงั้นกล่าวของมาช่ากับใครสักคนค่ะ

้นอาจจะมีสักวันที่ได้เจอตัวจริงก็ได้นะคะงั้นกล่าวของมาชาวัฒนาพันธ์ในเพลงนี้กับใครสักคนค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณสมัครการติดตามแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันด้วยกับชั่วโมงยามเย็นชั่วโมงหน้ายังอยู่กับพี่สมเกียรตินะจะมีเพลงสากลเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังการเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีกับเราเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกวิกผมสวยๆใส่แล้วมั่นใจเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะและรวมไปถึงการสร้างบ้านสร้างบ้านที่ถูกใจสวยแบบไม่ล้ำงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นค่ะและเย็นนี้อย่าลืมนะคะไม่พลาดแน่นอนกับความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันเชิญได้ที่ร้านท้าจีนชมจันพัสอร่อยในย่าน7ยอดรอคุณอยู่ทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงเช้าของเรา 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็รอบบ่ายบ่ายโมงถึง 16:00 นโดยไปถึงรอบเย็นแบบนี้ 17:00 นถึง 18:00 นขับรถเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันด้วยส่งท้ายด้วยงานของใหม่เจริญปูรักเพลงนี้ดอกไม้กระจายกันนะคะกลายเป็นเพลงประจำตัวไปแล้วชอบมากเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: กลอบอนเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92

0: ูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมนิสัยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25พฤษภาคมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังอากาศวันนี้ค่อนข้างแปลกนะช่วงเที่ยงมีฝนตกแต่พอช่วง 3-4 โมงมานี้อากาศแบบอุณหภูมิก็32ปกติแต่ว่าแสงแดดมันแผดแรงมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าช่วง 3-4 โมงที่ผ่านมานี่หน้ามืดเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็คงจะลดลงไปเยอะแล้วมันหลัง 18 นาฬิกานะครับขับรถฟังเพลงกันเหมือนเดิมสำหรับเย็นวันจันทร์วันนี้ชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเดียวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้ใหญ่โตโออาแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทาน19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้ววอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town นะฮะถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ผับแอนด์รีสอร์ททานอาหารก็ได้ฟังเพลงก็ดีสังสรรค์ก็สนุกครบครันที่นี่เรียกว่าเป็น One Stop Service เลยที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะทีเดียวนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนูทั้งโซนหน้าและโซนหลังใหม่ล่าสุดให้คุณเลือกทั้งสองบรรยากาศและแน่นอนราคา69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับขอบคุณคอกาแฟไม่พลาดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ับบรรยากาศวันจันทร์นะที่บรรยากาศดูเหมือนจะแบบสบายๆแต่จริงๆแล้วนี่เข้ามากลางเดือนไม่ใช่กลางแล้วหรือสัปดาห์สุดท้ายก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วแถมช่วงสัปดาห์สุดท้าย

จายเป็นบางพื้นที่บางส่วนบางวันบางเวลาด้วยอย่างวันนี้ช่วงเที่ยงตกหนักเลยแถวย่านสันทรายนะฮะแต่ในเขตเมืองเขตรอบนอกไม่ตกนะฮะก็เป็นประการอย่างนี้เลยทำให้วันนี้อากาศร้อนมากเลยในช่วง 4-5 โมงเย็นนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่ช่วงของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นในช่วงอากาศร้อนๆเย็นๆเปลี่ยนหน้าฝนนี่แหละครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เป็นเพื่อนกันมาจนถึงท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังขับรถถึงบ้านหรือยังไม่เป็นไรครับฟังเพลงจนถึงบ้านก็แล้วกันใครถึงก่อนก็ไม่เป็นไรแวะก่อนนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลปัจจัยหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกเราก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนี่ของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำ ำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เร่งยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 วงเล็บ 5
4: ีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถหย่อนความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอยอ17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอยอ18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้าอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กเชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายได้ยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work notThe World ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: นี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช. ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกหรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพหยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18ซมและเวลา 14:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คค่ำคืนวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เพอแป๊บเดียวนะครับ5เดือนแล้วของปีใหม่นี่กำลังจะเข้าเดือนที่6นะคือครึ่งปีเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ว่าผมก็ยังเข้าเวรตรงนี้เหมือนเดิมอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณกับเชียงใหม่ Variety Talk ทางช่อง TikTok Live แห่งนี้นะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio นะครับก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุเบอร์ต้นๆของเชียงใหม่เลยครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนให้ถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับสองช่วงของรายการช่วงของเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่องประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆนะครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็จะเอามาคุยในช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงวาไรตี้ทอล์กยำใหญ่ข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับเอามารวมกันในช่วงที่สองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องเจอบรรทุนหนังฟังเพลงครับเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2ด้วยนะครับคุณฟังยังสามารถรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com รวมถึงไฮไลท์ย้อนหลังบนแฟนเพจของรายการด้วยครับ Facebook เชียงใหม่ Variety Talkและก็ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาในห้องไลฟ์กันแล้วนะครับคุณแม่จันทราสวัสดีนะครับคุณ Account Not Found สวัสดีครับคุณคุยวุฒิวินสวัสดีครับคุณชายแสงชายแสงสวัสดีนะครับคุณเลซี่ชาญสวัสดีครับคุณน้องแหม่มอังคณาสวัสดีนะครับคุณเอกรินพีซฟูลสวัสดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆน้องตุนกรูฟเข้ามาแล้วนะครับคุณบุญธรรมใจดีคุณบีแฮปปี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันตรงนี้ฝากแชร์ไลฟ์ฝากกด follow ด้วยนะครับสมาชิกจะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันรับข่าวสารพร้อมกันเยอะๆพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุดใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: นี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: คุณฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนว่าคุณตูนกรุ๊ปวันนี้ขยันจังเลยส่งหัวใจมาเป็นร้อยดวงเลยมั้งได้ละมั้งเนี่ยคุณกสินเกตมณีสวัสดีนะครับคุณรันสวัสดีครับเนี่ยคุณบีแฮปปี้บอกใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสได้แล้วขอเสียงหน่อยคุณผู้ฟังใครลงทะเบียนได้แล้วนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับขิงกันหน่อยคุณแดงฮะสวัสดีครับคุณตุลลงหรือยังคุณซอมินอ่องสวัสดีนะครับคุณนานาสวัสดีครับคุณปลาหมึกสวัสดีนะครับคุณเนสือ354สวัสดีครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณอังซอสวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณวลิษฐาสักกุมิคุณปุสวัสดีนะครับคุณธาราธานท้าวสกุลสวัสดีครับคุณวัยรุ่นวุ่นวายสวัสดีนะครับถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นคุณ JJ Family สวัสดีครับแต่นอกนั้นผมทักทายแล้วนะครับกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าโอ้โหขยันนะครับนิวเทลสวัสดีครับบอกกดรับสิทธิ์เรียบร้อยนี่คุณลำจวนนะลำจวน13คุณบรรทมสวัสดีโอ้ชื่อดีชื่อน่านอนมากเลยนะครับโอเคคุณผู้ฟังครับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ยังอยู่ในกระแส บางคนบอกเดือนละพันจะใช้หมดไหมเนี่ยเขาช่วยมากอะยังดีกว่าเขาไม่ให้อะ ประมาณนี้นะครับมันเป็นหนี้สาธารณะคือคนที่จะรับภาระพวกนี้คือคนทำงานเอาง่ายๆคือคนชั้นกลางคือวัยแรงงานนี่แหละที่เขาจ่ายภาษีนี่แหละเขาเอาภาษีนี่มาทำโครงการช่วยเหลือประชาชนต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือหนี้สาธารณะท่านจงพึงรับสิทธิ์ไว้เถิดเพราะว่าถ้าท่านไม่รับคนอื่นเขาก็รับอยู่ดีนะครับมันเป็นโครงการช่วยเหลือปากท้องระยะสั้นของประชาชนให้ก้าวผ่านช่วงนี้ไปสวัสดีวันร้อนอวมนะคุณเอกลินพิสูครับรอฝนอยู่ครับหลายท่านถ้าเป็นไม่ใช่คนเหนือร้อนอวมนี่อาจจะไม่เข้าใจผมแปลให้เลยร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวนะครับคุณบีแฮปปี้บอกเอาภาษีมาเสียงก็ทุกรัฐบาลก็ทำอย่างเงี้ยนะเป็นโครงการของรัฐนะครับคุณบรรทมนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ร้อนจริงอุณหภูมิสูงสุดขยับขึ้นไปข อไป37อีกแล้วต่ำสุดอยู่ที่25 26อันนี้คือภาคเหนือเน้นเชียงใหม่นะครับฝน60 40 60 40เนี่ยโครงการรัฐบาลชัดๆเลยเนี่ย60 40 60 40ตลอด นะครับแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้าแน่นอนนะครับช่วงนี้เห็นว่าฝนมีโอกาสที่จะเป็นภาวะของฝนทิ้งช่วงไปจนถึงปลายเดือนประมาณวันที่29ถึงจะกลับมีฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปตามการพยากรณ์คือก็จะมีฝนติดต่อกันยาวไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลยแต่ปีนี้ได้ข่าวมาว่าฝนจะน้อยนะครับฝนจะน้อยก็รอดูว่ามันจะพ่วงไปถึงปรากฏการณ์เอลนีโญถึงกลางปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับรอติดตามก็วางแผนเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับผู้ฟังคุยช่วงของเชียงทอล์กเนี่ยขอคุยเรื่องราวของเชียงใหม่สักนิดนึงนะครับคือคืนวันวิสาขบูชาคือ31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เชียงใหม่จะมีประเพณีเตียวขึ้นดอยคือคืนวันที่30คือคืนวันเสาร์ไม่เยอะๆคืนน่ะเย็นๆค่ำๆก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับก็จะมีขบวนแห่มีนั่นก็เดินขึ้นไปจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตีนดอยสุเทพขึ้นไปบนวัดพระธาตุเนี่ยระยะทางถ้าผมจะไม่ผิดคือ12กิโลเมตรขบวนเริ่ม1ทุ่มๆโอเคคุณเอกลินแจ้งเข้ามาขอบคุณมากคุณเอกลินนี่เขาอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะรู้กำหนดการพวกนี้ขบวนเริ่มทุ่มนะเริ่มเดินทุ่มก็เผลอๆบางคนทุ่มนี่คือไปเช้าบนโน้นเลยอะไปเช้าบนโน้นแล้วก็ลวดเขาเรียกว่าใส่บาตรนะครับใส่บาตรแล้วก็คืนวันวิสาขบูชาคือคืนวันที่31เนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ชื่อว่าไมโครบลูมูนไมโครก็แปลว่าเล็กๆนะครับดวงจันทร์เต็มดวงจะอยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีนี่แล้วก็เป็นเต็มดวงครั้งที่2ของเดือนมีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยแจ้งให้ทราบหลายท่านที่ชอบเรื่องของดาราศาสตร์นะครับคุยเรื่องเชียงใหม่สักนิดนึงก็แล้วกันช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้เรื่องของภาคเหนือโดยเฉพาะท่านที่ชอบกินลาบมาแล้วลาบหมูดิบลาบหมูดิบลู่ดิบลู่คือเลือดดิบๆแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงพวกเครื่องในทอดกระเทียมดองนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวครับมีกรอบเราคุกกินสดๆดิบๆคือลาบนี่ผมยังพอสู้ลู่นี่ผมสู้ไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลปัวจังหวัดน่านบอกว่าพฤษภาเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว3รายช่วงนี้ขอให้เบาๆหน่อยงดกินหมูดิบระวังหูดับถาวรหนักสุดคือเสียชีวิตนะครับก็เลี่ยงไปกินลาบวัวดิบแทน นะ หมูอันตรายกินวัวดีกว่าเขาว่าอย่างนี้วัวไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนี่นะครับหลายร้านลาบหลายร้านก็เอามาติดเป็นคำขวัญประจำร้านไอเดียดีมากนะครับตอนนี้ที่พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสิริวัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่บ้านเราเรียกกาดทานินคนที่เป็นคนเชียงใหม่ดั้งเดิมจะเรียกกาดทานินนะครับก็เริ่มที่จะลงทะเบียนร้านค้าในแอปถุงเงินเพื่อรองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60/40ที่กำลังจะเริ่ม1มิถุนายนก็คิดว่าคงจะกระตุ้นรายได้แล้วก็เศรษฐกิจได้เยอะแหละนะครับได้เยอะแหละเพราะว่าคนก็กล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าจะได้ซื้อของในราคาปัจจุบัน100บาทเนี่ยเราจะซื้อได้ในราคา40บาทรัฐบาลจะช่วยออก60ประมาณนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายเพราะว่าคุณภรรยาตื่นเต้นกว่าผมก็ตั้งปลุกไว้6โมงเพื่อจะลุกมากดรับสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับผมก็งงเงียตื่นมาทีหลังก็อยู่ๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเลยได้เลยว่ะไม่ต้องโหลดรอบ2รอบกดละได้เลยว่าคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยผมก็ทำอะไรแต่เนิ่นๆมันก็ดีนะไม่ต้องไปลุ้นแล้วก็เริ่มจะมีเห็นกระแสโซเชียลนะครับออกมาว่าบางคนกดได้มั่งไม่ได้มั่งบางคนบอกว่าล่มตั้งแต่วินาทีแรกที่กดเข้าไปในแอปนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ได้นะก็ถือว่าได้คุณพลดอนปริศนา นันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันแรกว่ามี2กรณีก็คือคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยคือสมาชิกเก่าอย่างผมเนี่ยเปิดเข้าไปนะก็คือผมรออัปเดตแอปของเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะมีไอคอนของไทยช่วยไทยพลัสเซ็นผมอัปตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วละรอไว้ละนะครับวันนี้ก็กดได้เลยเห็นสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาแล้วกดเลยรับเลยแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการแบบนี้มาก่อนจะต้องลงทะเบียนใหม่พอลงทะเบียนใหม่วันนี้มันยังไม่ได้ทันทีนะคุณฟังมันจะต้องหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะบอกว่าให้ยืนยันการรับสิทธิ์รอการยืนยันรับสิทธิ์เป็นกลุ่มที่ไม่เคยในโครงการมาก่อนข้อมูลเหล่านี้จะพุ่งไปที่กระทรวงมหาดไทยก่อนและระบบบอกว่าใช้เวลาประมาณ3วันเผื่อไว้ก่อนนะแต่ว่าความจริงอาจจะเร็วกว่านั้นนะ3วันก็นานเกินนะก็จะเป็น SMS มาแจ้งให้ทราบในเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ว่าคุณผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการนี้หรือเปล่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับส่วนหลายๆคนที่บอกว่าไอ้ช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยถ้ามันมีคนมาลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วเขาให้แค่30ล้านสิทธิ์นะครับให้แค่30ล้านสิทธิ์ถ้ามีคนมาลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วจะทำยังไงเพราะว่าผมก็ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์คุณพลดอนก็บอกว่าในช่วงเช้าเนี่ย25นาทีแรกเนี่ย25นาทีแรกนะตั้งแต่6โมงไปถึง6โมง25มีคนมาลงทะเบียนแล้ว10ล้านสิทธิ์ตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย10โมงครึ่งเหลือ8ล้านสิทธิ์แสดงว่าลงไปแล้ว22ล้านสิทธิ์ส่วนคนที่ขึ้นบอกว่าอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบสิทธิ์3วันทางการทางระบบก็บอกว่าล็อกไว้ให้ละครับกันสิทธิ์ไว้ให้ละสบายใจได้ถ้าผ่านการตรวจสอบท่านก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้อันนี้คุณพลดอนบอกไว้

ระทรวงมหาดไทยไปสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน 13.2 ล้านจนจริงหรือเปล่าอยู่ใต้เส้นความจนหรือเปล่านะครับก็สำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์แล้วเสร็จแล้วก็จะส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังพอคลังได้ข้อมูลมาก็จะไปคัดกรองภายใต้หลักเกณฑ์ที่การคลังนั้นก็มีทั้งเงินรายได้ต่อปีนะครับมีเท่าไหร่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังอยู่เพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นะฮะก็เขาไปสำรวจมาละเขามีข้อมูลอยู่ในมือพอสมควรละก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเดิมเนี่ยก็จะให้สิทธิ์ไปก่อนก็คือเดือนละ 1,000 บาทจาก300บวกเข้ามาอีก700เป็นเดือนละ 1,000 ก็เอาไปรูดซื้อของเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขของผู้ถือบัตรเป็นตัวเลขใหม่นะครับอันนี้คือของคุณพระดอนคุยไว้ส่วนของสิทธิ์คงเหลือเนี่ยคือตอนนี้คือยังไม่โชว์ตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ลงและผ่านคนที่ลงและไม่ผ่านคนที่ยังไม่ดีลงคนที่ลงใหม่แล้วรอยืนยันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ทางรัฐบาลก็มั่นใจว่าน่าจะพอนะน่าจะเหลือพอให้คนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการและคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะว่าในรอบที่แล้วรอบที่เป็นคนละครึ่งครั้งล่าสุดกับรอบที่เป็นคนละครึ่งครั้งล่าสุดที่คุณอนุทินรัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยให้ไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ไปแค่28ล้านสิทธิ์วันเนี้ยเขาเพิ่มให้เป็น30ล้านเพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะพอน่าจะพอนะครับเรื่องของระบบมันหน่วงหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปเรื่องของผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นมั่งไม่เป็นมั่งบางคนก็เดินทางไปต่อคิวกันวันเนี้ยเยอะมากทุกเกือบทุกจังหวัดธนาคารกรุงไทยนี่แบบโอ้โหมันต้องเปิดเคาน์เตอร์พิเศษชั้นล่างเพื่อทำเรื่องโครงการนี้อย่างเดียวโดยเฉพาะหลายคนก็บ่นนะก็บอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกกับผู้สูงอายุนะบางคนใช้แอปพลิเคชันเป็นมั่งไม่เป็นมั่งกลัวจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวเลขมันโผล่มาว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนไม่สำเร็จมันหลักแสนกัน 300,000 กว่าคนแล้วก็คนที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จแต่เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าอยู่ในระหว่างรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 4.9 ล้านคนนะครับก็คนลงทะเบียนอันนี้เป็นตัวเลขตอนเที่ยงวันของวันนี้มีคนลงทะเบียนทั้ง22ล้าน600,000 กว่าคนอ่ะผมไม่พูดตัวเลขเศษละลงทะเบียนสำเร็จ17ล้านคนรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก4ล้าน900,000 คนลงไม่สำเร็จ3ล้าน 330,000 คนนะครับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 330,000 คนอื่นๆคนที่ทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเนี่ยเคยทำผิดมันมีปักอยู่166คนอันนี้ก็ถ้าจะแบบเผื่อฟุกหลักไก่ลองลงไปนะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็จ้างนั้นก็ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉันเคยทำผิดเงื่อนไขคนแล้วคือเขามีบัญชีอยู่แล้วเขาคีย์เป็นแบ็คลิสต์ไว้แล้วล่ะคุณเคยทำผิดเงื่อนไขเนี่ยเลขบัตรประชาชนคีย์เข้าไปมันก็เจอแล้วว่ามันผลไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับณตอนเที่ยงวันนี้แต่ผมเรียกตอนนี้คงจะน้อยลงนะตอนเที่ยงวันนี้เหลือสิทธิ์อยู่7,360,800สิทธิ์นะครับเที่ยงแต่ตอนนี้ก็คงทยอยเหลือน้อยลงถ้าเกิดว่ามันมีการยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆสิทธิ์ไอ้7ล้านกว่าที่เหลือเนี่ย7ล้าน3เนี่ยนะครับจะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาอัปเดตกันดูว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับไทม์ไลน์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง

0: ลงเปิดลงทะเบียนวันนี้25พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มตอนนี้ยังลงได้นะคุณผู้ฟังปิดลงทะเบียนประจำวัน4ทุ่มและวันที่29เป็นวันที่สิ้นสุดการลงทะเบียนประชาชนผ่านแอปเป๋าตังค์1มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าใช้สิทธิ์ได้จนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับคนที่นิยมการใช้สิทธิ์ด้วยการซื้ออาหารจากฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกๆแพลตฟอร์มจะให้เริ่มใช้ได้15มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่ม Delivery 3ทุ่มนะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ซื้อของซื้อข้าวตามร้านข้างนอกอะไรเงี้ยให้ถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับและ30กันยายนจะเป็นวันที่สิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และกฎเกณฑ์ก็คือนะครับเดี๋ยวนะมันมีสรุปให้ดูด้วยนะเมื่อกี้อ่ะนี่กฎเกณฑ์ก็คืออย่างนี้ไทยช่วยไทยพลัสย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลจะให้โครงการให้มูลค่าโครงการ 4,000 บาทโดยจะแบ่งจ่ายให้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทจะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยามิถุนา 1,000 กรกฎา1,000 สิงหา 1,000 กันยา 1,000 รัฐให้ 1,000 โครงการนี้ชื่อ60 40เพราะฉะนั้น 1,000 ถือว่าเป็น 60% ส่วนของรัฐ 40% คือ 666.67 บาท 666.68 อ่ะปัดเศษขึ้นคือได้ใส่ไปเลย667นี่ปัดให้มันเป็นตัวเลขท้วนๆซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ฟังสะดวกเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ใน G Wallet 1มิถุนาปั้งเงินของรัฐเข้ามาแล้ว 1,000 เราเติมเข้าไปเลย667บาทเดือนนั้นเราจะมีสิทธิ์ใช้เงิน 1,667 บาททันทีเป็นเงินของรัฐ 1,000 เป็นเงินของเรา667บาทและต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นโดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ใช้วันละไม่เกิน200บาท200บาทคือส่วนเฉพาะของรัฐนะครับ200บาทคือส่วนเฉพาะของรัฐคือถ้าเราเติม667ไปเลยคือจบแต่บางคนบอกว่าไม่อยากเติมทีละเยอะอยากเติมทีละน้อยงั้นเติมเฉพาะที่เขาให้ใช้สิทธิ์ในแต่ละวันก็แล้วกันก็ไม่มีปัญหาหาไม่ผิดกติกาอะไรเขาให้ใช้วันละ200แล้วก็เติมไปอีก134 200คือ60 134คือ40แสดงว่าวันนั้นเรามีสิทธิ์ใช้เงินในแอปนี้334บาทต่อวันถ้าอย่าง334บาทใช้ไม่หมดมันจะทบในวันถัดไปไหมทบถัดไปแต่ถ้าทั้งหมด 1,667 บาทรวมเงินเราด้วยแล้วนะครับสิ้นเดือนมาใช้ไม่หมดให้ 1,000 ส่วนของรัฐเหลือเท่าไหร่เขาไม่ทบไปให้ในเดือนหน้านะถือว่าดึงสิทธิ์คืนแต่เงินของเราที่อยู่ในแอปยังอยู่ส่วนของเรายังอยู่ก็เอาไปใช้กับ 1,000 ของเดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรนะก็คือเติมไปเลย667บาทจะซื้ออะไรจะใช้อะไรก็พยายามอย่าให้เกิน334บาทต่อวันเพราะไม่งั้นเราจะต้องใส่เงินเข้าไปเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับสรุปนี่นะเรื่องกติกาเรื่องอะไรผมคุยไปแล้วนะ200บาทจ่าย100กว่าบาทอะไรเงี้ยใช้ได้300กว่าบาทมีการวิเคราะห์ออกมาซื้ออะไรคุ้มที่สุดในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับเขาเรียกว่าการใช้เงินแบบฉลาดใช้นี่เปลี่ยนวงเงินรัฐให้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่กับเราได้นานที่สุดมีการแนะนำมาครับผู้ฟัง ไทยรัฐออนไลน์เฮ้ยผมดูแล้วเฮ้ยเข้าท่านะครับแนะนำ3กลุ่มสินค้าหลักครับตามนี้1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เก็บได้นานกลุ่มนี้จะคุ้มที่สุดเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไปได้จริงพวกเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสกระปิผงชูรสหรืออาจจะเป็นกลุ่มของใช้ในบ้านผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแชมพูสบู่ยาสีฟันกระดาษทิชชู่อาหารแห้งครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมกล่อง UHT วัตถุดิบประกอบอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไปซื้อไปปลายเดือนเดี๋ยวมันจะเสียนะนะครับถ้าช่วงสิ้นเดือนวงเงินยังเหลืออยู่ไปที่ร้านขายของสดในตลาดที่เขาร่วมโครงการครับซื้อผักเอามาทำอาหารแช่แข็งเก็บไว้แต่ผมดูแล้วเฉพาะไอ้เครื่องปรุงน้ำมันเพื่อข้าวสารอะไรพวกนี้มันไม่น่าพอ5วันแรกก็น่าจะหมดแล้วครับคงไม่ถึงปลายเดือนอีกอันหนึ่งคุณผู้ฟังที่เขาเขียนแนะนำมาว่าน่าสนใจและน่าจะคุ้มคือร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าชุมชนก็พยายามเลือกร้านที่ไม่บวกราคาสินค้าเพิ่มเพื่อให้เราได้ส่วนลด 60% จากราคาการตลาดจริงๆนะครับ5เทคนิคใช้สิทธิ์ให้ครบเสียของเพื่อให้มั่นใจว่าควรจะไม่เหลือยอดเงินทิ้งให้เสียดายลองทำตามสูตรนี้นะครับสูตร5วันทองคำวงเงิน 1,000 บาทถ้าใช้เต็มสิทธิ์วันละ200บาทคุณจะใช้หมดภายใน5วันแนะนำให้กระจายการซื้อตั้งแต่วันที่1ถึง20ของเดือนเลี่ยงการใช้ในนาทีสุดท้ายอย่ารอจนถึงวันที่30หรือ31ของเดือนครับเพราะว่าแอปเป๋าตังจะมีผู้ใช้งานหนาแน่นและมีโอกาสล่มหรือร้านค้าอาจจะปิดก่อนเวลานี่เติมเงิน G Wallet ล่วงหน้าครับตรวจสอบยอดเงินฝาก 40% ของเราให้พร้อมเสมอเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนสแกนที่หน้าร้านเช็คเวลาปิดรับสิทธิ์ระบบสแกนหน้าร้านปิด 20:00 น. Delivery ปิด 20:00 น. วางแผนเดินการเดินทางไปซื้อของให้ดีนะครับจดบันทึกยอดถึงแม้ว่าในแอปจะมีบอกแต่การวางแผนว่าเราจะซื้ออะไรวันไหนเนี่ยเราจะคุมงบ 40% ในส่วนของเรานั้นได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นโอกาสดีครับที่โครงการนี้มาช่วยลดค่าของชีพได้ถึงเดือนละ 1,000 บาทคือถ้ารู้จักวางแผนซื้อของที่จำเป็นแล้วก็เก็บได้นานเนี่ยก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้มหาศาลตลอด4เดือนนี้เลยนะครับนี่โอเคนี่เป็นเรื่องของคนละครึ่ง plus เดิมที่แปลงร่างมาเป็นไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิดมาคุยให้ฟังนะครับว่ายังเป็นอยู่ในห้วงของความกังวลใจหรือไม่แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับเอามาในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับเบรกครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์สีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkable journey
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์ ตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการ

0: บวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
0: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร090-674-3020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
3: ่ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
4: เช
3: ีย
4: งใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่มกับอีก49นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณโรงเรียนสมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับขอบคุณโรงแรมฟูมาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสำหรับฟูมาเชียงใหม่และคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับถ้าท่านไปใช้บริการที่ห้องอาหารของโรงแรมทั้ง2โรงแรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามนะครับแจ้งบอกว่ารับทราบในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษมาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้นะครับทางยินดีที่จะมอบส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ท่านทันที 15% แค่แจ้งเชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้5ตอนที่17:48 นประมาณ6โมงเย็นวันนี้ครับ10 60 40ไทยช่วยไทยพลัสเหลืออยู่ 6,375,590 นะครับ หลายท่านแซวบอกว่าอีก3ล้านคนกำลังอยู่หน้าธนาคารครับยังลงไม่ได้นั่นก็น่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะโอเคคือจริงๆแล้วข่าวเนี้ยผมไม่อยากจะคุยเลยคุยออกอากาศไม่เป็นไรกันหลายท่านก็คงเห็นในโซเชียลเยอะแยะแล้วนะครับข่าวที่มีคลิปในส่วนของระดับที่อนาจารคือ18บวก XXX เลยนะครับลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่มีคนใช้เยอะมากอันหนึ่งก็คือใน Facebook เป็นรายการไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวง DE นี่ก็เต้นเลยนะครับนะฮะล่าสุดก็มีการจับกุมนะครับคู่ที่เป็นแฟนกันได้คู่หนึ่งแล้วผมไม่รู้ว่ามีกี่คู่นะครับแต่นี่เขาจับแล้วนะครับจับแล้วแจ้งให้ทราบแค่นี้แหละนะครับแล้วก็สรุปคืออาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุย ขออภัยเดี๋ยวขออนุญาตดูหัวข้อข่าวที่น่าสนใจสักนิดก่อนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณฟังครับสัญญาณว่างงานเนี่ยตอนเนี้ยพุ่งแรงมากเยอะมากทางด้านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งและสังคมแห่งชาติคุณดนุชาพิชยานันท์บอกว่าไตรมาสที่1บ้านเราปี69พบว่าการจ้างงานมีผู้มีงานทำเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.% โดยเฉพาะในส่วนของภาคค้าส่งและก็ค้าปลีกขยายตัวสูงถึง 7.3% แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเรื่องที่น่ากังวลคือตัวเลขอัตราการว่างงานที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 0.9% คิดเป็นผู้ว่างงาน 390,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 0.7% ในไตรมาสที่แล้วมีการว่างงานสูงขึ้นในกลุ่มของคนที่เคยทำงานมาก่อน 44.8% นะครับเรื่องของแนวโน้มการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนื่องจากการผลิตรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปมีความเสี่ยงต้องย้ายไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นนะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีผลกระทบต่อแรงงานไทยผลการศึกษาพบมีแรงงาน8ล้าน7แสนคนหรือว่าประมาณ 22% ของแรงงานทั้งหมดจะได้รับผลกระทบเป็นแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่เสี่ยงถูก AI เข้ามาแทนทดแทนการทำงานโดยตรง2ล้าน2แสนคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานเสมียนเลขานุการและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 53% ของกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและเป็นผู้ที่จบการศึกษาขั้นต่ำคือปริญญาตรีในขณะที่แรงงานอีก 6.5 ล้านคนจะเป็นกลุ่มที่ใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานเช่นพนักงานขายและผู้บริหารความท้าทายสำคัญก็คือกลุ่มเด็กจบใหม่ที่อาจจะหางานยากขึ้นเนื่องจากองค์กรต้องการแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการ AI ด้วยนี่นะครับพูดถึงการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือที่เรียกว่า Virtual Bank อันนี้ก็เรื่องของการเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มนะครับกรณีที่ประเทศจีนพบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นในขณะที่ฟิลิปปินส์พบว่าธนาคารดิจิตอลมีสัดส่วน NPL สูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมนะครับแจ้งให้ทราบว่าอัตราความเสี่ยงของการว่างงานมีมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบประเภทงานที่ไม่ยาก AI จะเข้ามาแทนที่หมดตอนนี้คนที่ทำงานกับ AI ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนที่ทำงานกับ AI และให้ AI ช่วยงานคนนี้จะอยู่รอดได้นะครับคนที่ไม่พัฒนาหรือไม่ปรับตัวก็จะถูก AI เข้ามาแทนที่ซึ่งแน่นอนครับก็มีโอกาสที่จะถูกเลิกจ้างมากขึ้นเอาผมพูดกันตรงๆเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้เราต้องอยู่รอดให้ได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจไหนที่ AI เข้ามาแทนที่ไม่ได้เช่นทำอาหารเนี่ยคือยังไงก็มีคนทำอ่ะมันจะมีเครื่องทำอาหารแทนคนเลย 100% มันเป็นไปไม่ได้นะครับธุรกิจการบริการเนี่ยนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเช่นลำผมเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ผมคนมันยาวทุกวันนะครับยังไงก็ต้องมาตัดนะครับคุยเรื่องปิดท้ายช่วงนี้แล้วกันครับผู้ฟังศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์มีความกังวลใจว่าจะมีผลต่อประเทศไทยหรือไม่โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ชื่อว่า NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ระบาดมากในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังในช่วงหลังสงกรานต์ตลอดจนฤดูฝนด้วยแล้วก็เริ่มมาลดลงปลายปีแล้วก็มาจนถึงขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าทำไมสิงคโปร์ระบาดด้วยสายพันธุ์ NB.1.8.1เพราะว่าในปัจจุบันทั่วโลกสายพันธุ์นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปเป็นอักษร R แล้วโดยเฉพาะ RV1 แต่ไงก็ตามสายพันธุ์นั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเพราะว่าไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นก็ประชากรส่วนใหญ่นั้นก็มีภูมิคุ้มกันเก่าอยู่แล้วสายพันธุ์ของสิงคโปร์ก็ไม่น่าจะมีผลกับประเทศไทยเพราะว่าสายพันธุ์นี้เคยระบาดที่บ้านเรามาแล้วครับการระบาดในสิงคโปร์เป็นการระบาดประจำฤดูกาลถ้ามองย้อนกลับไปในทุกปีสิงคโปร์ก็จะมีโควิด-19 ระบาดมากในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าจะระบาดหลังสงกรานต์ตั้งแต่ปลายเมษายนเป็นต้นไปแล้วก็จะสูงขึ้นมากในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนหลังจากนั้นจะเริ่มค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมแล้วก็พบได้ประปรายมาตลอดนะฮะส่วนของสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในสิงคโปร์ NB.1.8.1 นั้นได้ระบาดในไทยตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงต้นปีแล้วก็สายพันธุ์นี้ก็ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วก็สบายใจได้นะครับแต่สายพันธุ์ที่เรากำลังติดตามอยู่นะครับคุณหมอยงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเผยแพร่ให้ทราบต่อไปเป็นระยะเพราะว่าเชื่อว่าสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ขยับขึ้นมานะครับจะเป็นอันใหม่นะครับไม่ใช่ NB.1.8.1 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์แน่นอนนะครับส่วนสายพันธุ์ที่จักกระจันซิคาด้าเนี่ยองค์การอนามัยโลกนั้นกล่าวว่าเป็นสายพันธุ์เฝ้าระวังเมื่อ2เดือนก่อนตอนนี้ยังไม่แผลงฤทธิ์แล้วก็หายไปแล้วแต่ยังไงก็ตามความรุนแรงของโรคแล้วก็เหมือนโรค
6: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้หนุนรายได้ร้านค้าอำนวยความสะดวกประชาชนนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย Plus สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงรองโฆษกกล่าวว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทย Plus 60ต่อ40เข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและลดภาระค่าครองชีพประชาชนไปพร้อมกันเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนระลอกใหม่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรกักเก็บน้ำสำรองนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ทาบตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือยอมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมารองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10%จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Fresh

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ณเป็นเจ้าภาพทยทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750101หรือแจ้งผ่านกลุ่มรายรักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก
1: ็ดงจังบัจจังไม่ตนนี้มาพบปะยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็เป็นประจำทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะสู่ประชาชนขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดเอาละต่อไปตั้งอกตั้งใจไปพระสวดมนต์ขอถวายเป็นพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าองค์พาขอพระองค์จงมีพระสติมีพระสุขภาพพลมัยอันแข็งแรงอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวลัญจาโยจัมปะนาโปสะกุณัสสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคาโตปะกะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโก

0: Freshen up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass FM
7: เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
7: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี้
6: โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
7: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
6: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
7: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ปฐมพุทธภาษิตคาถา
2: อันธรรมยังปัทมาพุทธภาสิตาคาทาโยพนามาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพุทธภาสิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเถิด

0: ตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัจฉคา
1: เมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นแลดีกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงเมื่อได้ทำกรรมดีมาแล้วดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: ละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะก็ชื่อว่าศีลละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทก็ชื่อว่าศีล
1: ละความท้อแท้ง่วงซึมด้วยอาโลกะสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าสว่างก็ชื่อว่าศีลละความฟุ้งซ่านด้วยอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านก็ชื่อว่าศีลละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในธรรมด้วยธรรมะวัฏฐานคือการกำหนดรู้ธรรมก็ชื่อว่าศีลละอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่หรือไม่รู้แจ้ง8เรื่องด้วยญาณะคือความรู้ในอริยสัจสี่หรือความรู้ใน8เรื่องก็ชื่อว่าศีลละอรติความไม่ยินดีริษยาด้วยปามุจฉาความปราโมทก็ชื่อว่าศีลละนิวรณ์5คือสิ่งขวางกั้นกุศลด้วยปฐมฌานคือวิตกวิจารปีติสุขจิตเป็นหนึ่งอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่าศีลละวิตกวิจารหรือการตรึกตรองการปรุงแต่งคำพูดวจีสังขารด้วยทุติยฌานมีปิติสุขจิตเป็นหนึ่งอันเกิดจากสมาธิก็ชื่อว่าศีลละปิติความอิ่มใจด้วยตัตติยฌานมีสุขละเอียดหรืออุเบกขาก็ชื่อว่าศีลละสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌานมีเฉยจิตแน่วแน่อยู่ที่อารมณ์เดียวมีสติบริสุทธิ์ก็ชื่อว่าศีลละรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาคือจำได้หมายรู้รูปจำได้หมายรู้ความขัดเคืองจำได้หมายรู้ต่างๆนานาด้วยอากาสานัญจายตนะฌานหรือฌาน5คือเพ่งความว่างเป็นอารมณ์คือมีความจำได้หมายรู้ว่าว่างว่างว่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ชื่อว่าศีลละอากาสานัญจายตนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าว่างด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานคือฌาน6เพ่งว่ารู้รู้ก็ชื่อว่าศีลละวิญญาณัญจายตนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่ารู้รู้ด้วยอากินจัญญายตนะฌานหรือฌาน7คือเพ่งว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีก็ชื่อว่าศีลละอากินจัญญายตนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือฌาน8คือเพ่งว่าความจำมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีก็ชื่อว่าศีลละนิจจสัญญาจำได้หมายรู้ว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาตามเห็นความไม่เที่ยงก็ชื่อว่าศีลละสุขสัญญาจำได้หมายรู้ว่าสุขด้วยทุกขานุปัสสนาคือตามเห็นความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็ชื่อว่าศีลละอัตตสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเป็นอัตตาหรือบุคคลตัวตนเป็นผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เป็นไปด้วยอนัตตานุปัสสนาตามเห็นความไม่เป็นตนไม่เป็นบุคคลไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นก็ชื่อว่าศีลละนันทิความเพลิดเพลินด้วยนิพพิทานุปัสสนาตามเห็นความเบื่อหน่ายก็ชื่อว่าศีลละราคะความติดใจด้วยวิราคานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่ติดใจเพราะไม่มีใจให้สิ่งใดติดหรือไม่มีสิ่งใดติดใจได้เลยก็ชื่อว่าศีลละสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์หรือความเกิดขึ้นร่วมกันแห่งทุกข์ด้วยนิโรธานุปัสสนาคือตามเห็นความดับก็ชื่อว่าศีลละอาทานะคือการเอามายึดมั่นถือมั่นด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาคือตามเห็นความสลัดคืนสิ่งที่เคยเอามายึดมั่นถือมั่นก็ชื่อว่าศีล ละคะนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ในความเป็นก้อนด้วยขยานุปัสสนาคือตามเห็นความสิ้นไปก็ชื่อว่าศีลละอายุหนาคือกรรมเครื่องประมวลมาด้วยวยานุปัสสนาคือตามเห็นความเสื่อมไปก็ชื่อว่าศีลละทุวะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่ายั่งยืนด้วยวิปริณามะด้วยวิปริณามานุปัสสนาคือตามเห็นความแปรปรวนก็ชื่อว่าศีลละนิมิตหรือเครื่องหมายเงารูปเหมือนด้วยอนิมิตตานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่เป็นนิมิตก็ชื่อว่าศีลละปนิธิคือการตั้งความปรารถนาด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่ปรารถนาสิ่งใดก็ชื่อว่าศีลละอภินิเวสะคือการยึดมั่นถือมั่นการขึ้นอยู่เฉพาะกับสิ่งนั้นๆด้วยสุญญตานุปัสสนาคือตามเห็นความว่างจากตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็ชื่อว่าศีลละสาราธานาภินิเวสะด้วยอธิปัญญาคือความรู้ชัดยิ่งรู้หมดยิ่งในอริยสัจ4ในปฏิจจสมุปบาทก็ชื่อว่าศีลละสัมโมหาภินิเวสะคือความยึดถือมั่นเพราะความไม่รู้อริยสัจ4ด้วยยะถาภูตญาณทัสสนะคือความรู้และเห็นตามเป็นจริงก็ชื่อว่าศีลละอารยาภินิเวสะคือความยึดถือมั่นเพราะความอาลัยอาวรณ์ด้วยอาทินวานุปัสสนาคือตามเห็นทุกโทษของขันธ์5ก็ชื่อว่าศีลละอัปปติสังขาคือความไม่พิจารณาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาคือตามเห็นการพิจารณาธรรมก็ชื่อว่าศีลละสังโยคาภินิเวสะคือความยึดถือมั่นเพราะความประกอบร่วมกันความร้อยรัดผูกมัดด้วยวิวัตนานุปัสสนาคือตามเห็นการหลีดออกจากกิเลสคือไม่วนเวียนในกิเลสกรรมวิบากก็ชื่อว่าศีล
2: ทีนี้อีกหมวดสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานนะก็คือละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคละกิเลสที่หยาบหยาบด้วยสกทาคามิมรรคละกิเลสที่ละเอียดละเอียดด้วยอนาคามิมรรคละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคนะคะซึ่งแต่ละอันนี้ก็จะต้องยาวไป5ข้อฮะอย่างเช่นการละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคก็ชื่อว่าศีลการเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคก็ชื่อว่าศีลเจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคก็ชื่อว่าศีลความสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค
1: ก็ชื่อว่าศีล
2: ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค
1: ก็ชื่อว่าศีล
2: ศีลดังกล่าวนี้เห็นไหมศีลดังกล่าวนี้มองแต่ละข้อต้องจบหมดเนี่ยศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจนะฮะอวิปปิสารซึ่งความอวิปปิสารเนี่ยก็จะมีความประโมทเป็นผลเป็นอานิสงส์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อความประโมท
1: เพื่อความปิติ
2: เพื่อความสงบระงับ

0: ความโสมนัสใจดีจังเลยนะจิตใจดีเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้ออาเสวตินะนะนี่ด้วยอาเสวนายะนะอาเสวติก็คือเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อการภาวนาเนาะภาวนายะเพื่อการทำให้มากพหุลีกตายะแล้วก็เพื่อเป็นเครื่องประดับอลังการะการยะนะอลังการยะต่อไปเพื่อเป็นเครื่องป้องกันต่อไปเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเป็นบริวารนะฮะและเพื่อเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวคืออะไรเอกันตะนิพพิทายะเพื่อความไม่ติดใจวิราคายะเพื่อความดับตัณหาให้หมดสิ้นไม่เหลือไม่หล่อเลยนิโรธายะเพื่อความสงบอย่างยิ่งอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญายะเพื่อความตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองสัมโพธายะและเป็นไปเพื่อพระนิพพานนิพพานายะสังวัตตินะคะความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีล นี่เพิ่งจะเจออธิศีลตรงนี้เองจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมเนี่ยย่อมไม่ฟุ้งซ่านจริงไหมฟังให้ดีนะจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมเนี่ยย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านถึงจะเรียกว่าอธิจิตผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นความบริสุทธิ์แห่งความสำรวมอย่างถูกต้องชอบธรรมเป็นสัมมาเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านอย่างถูกต้องชอบธรรมเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าอธิปัญญาในบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขานะคะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไงผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อนึกถึงสิกขา3เนี่ยเรียกว่า learning learning ชื่อว่ากำลังเรียนอยู่เนี่ยกำลังเรียนเรื่องสิกขา3อยู่แค่นึกถึงนะฮะอาวัชชันโดใช่ไหมเมื่อนึกถึงอิมาติโสสิกขาโยอาวัชันโตสิกขติชานันโตสิกขติปัสสันโตสิกขติแปลไทยหน่อยเนาะถ้าไม่แปลไทยคนฟังมาเครียดนะทำไมอิมาติดโสสิกขาโยสิกขาสามนี้นะเมื่อนึกถึงสิกขาสามก็คืออาวัชันโตสิกขติหมายความว่าเมื่อนึกถึงสิกขาสามเนี่ยก็ถือว่ากำลังศึกษาเรื่องสิกขาอยู่กำลังเลิร์นนิ่งอยู่นะกำลังเรียนเรื่องสิกขาอยู่เลยเนี่ยเพราะนั้นการเรียนสิกขาคือนึกถึงนะต้องนึกถึงแค่เรานึกถึงก็เป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นเราตักข้าวใส่ปากไงเนาะพอเราตักข้าวใส่ปากแล้วเราก็เคี้ยวดังจับจับสมมุตินะพอมันก็แวบนึกขึ้นมาดิย่อมไม่เคี้ยวดังจับจับรีบอาการอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังเรียนเรื่องศีลสิกขาละเสขียวัตรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนะอาจารย์จะพูดบาลีแล้วก็แปลไทยเนาะอวัชชันโตสิกขติคือเมื่อนึกถึงสิกขาสามก็ชื่อว่ากำลังเรียนกำลังสิกขาอยู่เนี่ยชานันโตสิกขติเมื่อรู้สิกขาสามก็ชื่อว่ากำลังเรียนสิกขาสามอยู่ปัสสันโตสิกขติเมื่อเห็นสิกขาสามก็ชื่อว่ากำลังเรียนกำลังศึกษาในสิกขาสามปัจเวกขันโตสิกขติเมื่อพิจารณาในสิกขาสาม
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: จิตตังอธิฐานโตสิกขติเมื่ออธิฐานจิตด้วยอำนาจของสิกขาสามนี้ก็ชื่อว่าก
1: ำลังศึกษาสิกขาสาม
0: สัทธายะอธิมุตจันโตสิกขติเมื่ออะไรเมื่อน้อมใจเชื่อเมื่อปักใจอะฮะเมื่อปักใจเชื่อด้วยศรัทธาก็ชื่อว่าก
1: ำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ต่อไปวิริยังปัก คันหันโตสิกขติเมื่อประคองความเพียร
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ต่อไปสติงอุปัฏฐะเป็นโตสิกขติเมื่อตั้งสติไว้มั่น
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: จิตตั้งสมาทหันโตสิกขติเมื่อตั้งจิตไว้มั่น
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ต่อไปปัญญายะชานันโตเมื่อรู้ทั้งหมดด้วยปัญญาในสิกขาสาม
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: อภินเยยังอภิชานันโตสิกขติเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ปริญเยยังปริชานันโตสิกขติเมื่อรู้รอบอย่างท่องแท้ในธรรมะที่ควรรู้รอบอย่างท่องแท้
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ปหาตัปพังปชะหันโตสิกขติเมื่อละสิ่งที่ควรละ
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ภาเวตัปพังภาเวนโตสิกขติเมื่อภาวนาสิ่งที่ควรภาวนา
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: สัจฉิกาตัปพังสัจฉิกรณโตสิกขติเมื่อกระทำให้แจ้งทำที่ควรกระทำให้แจ้ง
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ตั้งยาตัดเถนะยานังนะที่ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมะเหล่านี้ต่อไปปราปชานัตเถนะปัญญาเมื่อรู้ทั้งหมดในธรรมในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าปัญญานะคะเตนะวุจติสุตตวานะสังวเรปัญญาสีลมะเยยานังนะคะท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการฟังธรรมแล้วทรงจำไว้แล้วแล้วเอามาสำรวมระวังไว้จึงชื่อว่าความรู้นั้นสำเร็จด้วยศีลคือสีละมยะญาณจบสีละมยะนิเทศที่สอง
1: สาธุ
0: อันนี้นิเทศนะนี่นิเทศนะยังไม่พิสดารนะนี่แค่นิเทศนะหัวข้อติดๆใครมีคำถาม
2: กับขอโอกาสท่านพระอาจารย์นะคะแล้วก็เยทุกรูปนะคะมีคำถามเกี่ยวกับคำว่าอธิปัญญานะคะซึ่งก็พอฟังคำว่าอธิศีลกับอธิจิตเนี่ยก็ชอบใจนะคะว่าโอ้อธิศีลเนาะคือความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมดังกล่าวนี้อธิจิตคือโอ้ความบริสุทธิ์ของจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ของทั้งหลายที่ว่ามานี้แต่ว่าคำถามที่ว่าอธิปัญญาว่าความบริสุทธิ์ของความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็เลยจะถามว่าเห็นยังไงถึงว่าเรียกว่าเห็นถูกต้องในอธิศีลกับอธิจิต
0: ก็หมายความว่ามันต้องโยงมาจากอธิศีลก่อนใช่ไหมคะคือสำรวมในศีลจนบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละชื่อว่าอธิศีลคือถ้ายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นอธิศีลนะเวลาสำรวมในศีลอยู่เนี่ยนะแล้วจิตก็ไปตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นน่ะจิตอันนั้นน่ะฟุ้งหรือไม่ฟุ้งจิตนั้นไม่ฟุ้งใช่ไหมเพราะนั้นความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ฟุ้งเนี่ยด้วยอำนาจของศีลนั่นน่ะก็ชื่อว่าอธิจิตคือจิตเนี่ยไม่ฟุ้งด้วยอำนาจแห่งมิจฉาสมาธิได้ไหมเข้าใจหรือยังถ้าอย่างนั้นไม่ใช่อธิจิตมันถูกกดจิตที่นิ่งด้วยอำนาจของมิจฉาสมาธิอ่ะก็ไม่เรียกอธิจิตเพราะนั้นอธิจิตจึงต้องมีฐานอยู่บนอธิศีลไงว่าอะไรคะว่ามีความบริสุทธิ์เพราะสำรวมในศีลเมื่อเขาสำรวมในศีลเสร็จมันถึงบริสุทธิ์ไงสำรวมในศีลไม่ล่วงละเมิดเลยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทีนี้จิตแบบนั้นน่ะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านแบบนั้นน่ะแบบนั้นแบบที่อยู่ในศีลนั่นน่ะถึงจะเรียกว่าอธิจิตนะเสร็จแล้วผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้ไปเห็นความบริสุทธิ์2อันเนี่ยว่าโอ้โหบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์เพราะศีลนี่และจิตบริสุทธิ์นี่ก็เพราะว่ามีศีลนั่นแหละใช่ไหมมีศีลนั่นจิตมันเลยไม่ฟุ้งมันก็เลยเป็นความบริสุทธิ์แห่งจิตไปเห็นความบริสุทธิ์สองอันเนี่ยเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นอย่างถูกต้องด้วยนะจึงจะเป็นอธิปัญ ญญาแต่ถ้าไปเห็นอย่างอื่นน่ะอย่างเช่นเห็นว่าอย่างเช่นมีความเห็นน่ะว่าเราก็ต้องรักษาศีลมั่งละเมิดมั่งในความจำเป็นบางอย่างเราอาจจะต้องละเมิดมั่งเราต้องเข้าเมืองตะหลิวให้หลิวตาตามนี่เอาโอ้ต้องย้อนกลับมาเลยใช่ไหมย้อนกลับมาหน้าที่หนึ่งว่าโอ้เธอเป็นปริยันตะปริสุทธิศีลหรือเปล่าเนี่ยคือเธอศีลของเธอเนี่ยคือความบริสุทธิ์แต่มันยังมีที่สุดอ่ะเพราะนั้นเธอเป็นศีลของแค่อนุสัมปันเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้บวชเป็นนักบวชเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็ศีลไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมฮะมันเป็นศีลที่ยังมีที่สุดอยู่เอาต่อไปเอ้าแล้วก็ของปุถุชนมีแค่นี้เหรออาจารย์ไม่ปุถุชนที่ถือศีลบริบูรณ์มีไหมคะมีแต่ชื่อว่าปริปุณะปริสุทธิศีลคือเป็นความบริสุทธิ์แห่งศีลของปุถุชนนะแต่เป็นปุถุชนแบบไหนอันทะปุถุชนหรือกัลยาณปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนพูดทำไมประกอบแต่กุศลกรรมกุศลธรรมเนี่ยบำเพ็ญทำให้จนถึงที่สุดแห่งพระเสขาบุคคลนะคือแต่มันยังไม่บรรลุไงมันก็ยังเป็นแค่กัลยาณปุถุชนแต่ศีลของเขาเริ่มบริบูรณ์ละเต็มเลยแล้วศีลไม่มีที่สุดหมายถึงอะไรถ้าศีลไม่มีที่สุดนะเขาเรียกว่าอปริยันตะปริสุทธิศีลหมายถึงศีลของอุปสัมปันคือผู้ที่ถ้าพูดอุปสมปันเนี่ยหมายถึงผู้ที่บวชแล้วเนาะอุปสัมปันเนี่ยแต่อุปสัมปันเนี่ยมันหมายถึงผู้ที่บรรลุแล้วคือถึงแล้วถึงอย่างมั่นคงแล้วอะอุปสมบทเนี่ยนะพูดง่ายๆนะว่าเหมือนกับคำว่าบัณฑิตเนี่ยเธอบัณฑิตที่เขาใช้ในเรื่องรับปริญญาก็เขาก็เรียกบัณฑิตจริงหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าอ๋อนี่บัณฑิตมหาลัยเชียงใหม่นี่บัณฑิตมหาจุฬาอะไรเงี้ยแล้วคำถามต่อไปคำว่าบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าสอนมีไหมที่ว่าบัณฑิตเป็นผู้รู้อริยสัจ4เนี่ยมีไหมคะมีไหมเราจะมาใช้ปนกันได้ไหมไม่ได้นะเราจะมาปนแล้วเราจะไปปฏิเสธอันใดหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้นะแล้วเราจะไปสรุปว่าอันนั้นคืออันนี้ก็ไม่ได้อีกยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเนี่ยอ่านหนังสือข้าพเจ้าอ่านมากเลยแล้วข้าพเจ้าเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าอ่านเนี่ยไปช่วยสังคมบัดนี้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านใครๆก็ชมว่าข้าพเจ้านี่เป็นผู้รู้เป็นบัณฑิตสอนแต่เรื่องดีๆให้ทำแต่ดีๆเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละก็เป็นนั้นว่าข้าพเจ้าจบปริญญาโทก็ได้หรือปริญญาเอกก็ได้เพราะข้าพเจ้าก็เป็นบัณฑิตฟังแล้วงงไหมงงใช่ไหมแล้วก็ถามก็ว่าเอาแล้วคุณไปสอบเข้ามหาลัยไหมได้ไปเรียนในมหาลัยไหมได้สวมใส่ชุดคลุยรับปริญญาหรือยังคุณได้ทำพิธีรับปริญญาหรือยังเขาก็บอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะบัณฑิตหมายถึงผู้รู้อ่ะข้าพเจ้าก็รู้ความดีความชั่วแล้วข้าพเจ้าก็สอนหมู่บ้านเนี่ยจนใครๆก็เรียกข้าพเจ้าว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าจะให้ข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตปริญญาตรีก็ได้บัณฑิตปริญญาโทก็ได้อย่าเอาไปปนกันจริงไหมเข้าใจได้ยังเรื่องนั้นก็มีจริงคือบัณฑิตที่เขาจบกันเป็นบัณฑิตปริญญาโทเนี่ยก็มีจริงของเขาก็โดยสมมติของเขาเข้าใจไหมฮะซึ่งต้องเข้าพิธีอ่ะต้องมีการไปสมัครต้องสอบผ่านต้องรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีใบประกาศนียบัตรต้องมีใบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นตุเป็นตะมันเขาถึงจะเรียกว่าบัณฑิตปริญญาโทบัณฑิตปริญญาเอกใช่ไหมเพราะถ้าอุปสมบทก็เหมือนกันบางคนเป็นชาวบ้านนะฮะแต่เข้าอุปสมบทอ่ะคือเข้าบรรลุอรหันต์อ่ะอย่างเช่นท่านสัตติมหามาเนี่ยบรรลุอรหันต์ก่อนตายเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นอุปสันตบุคคลคือเขาเป็นอุปสมบันเขาบรรลุแล้วถึงแล้วซึ่งความสงบที่สุดแล้วเพราะเขาบรรลุอรหันต์แต่เขาไม่ได้บวชเพราะอะไรวันตายมันวันนี้พอดีเลยอ่ะเขาก็เลยเป็นอุปสมบันที่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะนะฮะแล้วมีอีกคนนึงก็เหมือนกันที่เขาบรรลุแล้วเขาก็เสียชีวิตเนี่ยแล้วสาวกไปถามพระเจ้าว่าเอ๊ตกลงจะเรียกเขาว่าอะไรดีเนี่ยจะเรียกเขาว่าอุบาสกหรือจะเรียกเขาว่าสามเณรหรือจะเรียกเขาว่าอะไรกันดีพระพุทธเจ้าบอกนี่ถ้าอะไรกันดีพระพุทธเจ้าบอกนี่ถ้าเขาไม่มีกิเลสเนี่ยจะเรียกเขาภิกขุก็ได้จะเรียกเขาว่าส

0: เจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้านอนกับอุปสัมบันนะยกเว้นจำเป็นอย่างงี้นะแล้วเขาก็หันไปถามว่าคุณเป็นอุปสัมบันแล้วเหรอเป็นเพราะว่าเข้าพิธีบวชแล้วล่ะแล้วคุณบรรลุธรรมอะไรไหมโอ้ยังเลยยังเป็นปุถุชนอยู่เลยอ้าวถ้าคุณเป็นปุถุชนแล้วคุณจะเป็นอุปสัมบันได้ยังไงโอ้อันนี้เราเป็นอุปสัมบันหรือว่าเราได้เข้าพิธีอุปสมบทไงเข้าใจไหมฮะนี่อีกคนหนึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยก็บรรลุโสดาบันเขาบรรลุโสดาบันละแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องบวชก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยอุปสมบทแล้วอย่างเงี้ยเราก็บอกโหงงกันไปหมดละตอนนี้งงไปหมดละอย่าเอาไปใช้มั่วกันสินะฮะถ้าเขาเนี่ยเป็นแค่โสดาบันเนี่ยถือว่าเขาอุปสัมบันหรือยังเขาไม่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเนี่ยถือว่าเป็นไหมคะเป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าถึงพิธีอุปสมบทมาเป็นพระภิกษุก็ไม่เป็นอุปสัมบันจริงไหมพอพระภิกษุไปนอนที่นั่นแล้วเขาก็จะไปนอนด้วยเขาบอกข้าพเจ้าก็อุปสัมบันนะข้าพเจ้าก็โสดาบันนะไม่ได้อุปสัมบันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในพระวินัยเนี่ยก็ต้องหมายถึงการเข้าพิธีอุปสมบทเป็นตุเป็นตะเลยจะบรรลุอะไรไม่เกี่ยวเข้าใจไหมฮะแต่กรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งพอบรรลุอรหัตผลแล้วเขาก็ถูกควายขวิดตายเนี่ยอะไรเสียชีวิตไปเลยเนี่ยแล้วภิกษุมาถามว่าจะเรียกคนนี้ว่าไงดีเนี่ยพระเจ้าจะเรียกภิกษุก็ได้พราหมณ์ก็ได้สมณะก็ได้แต่อย่าไปมั่วนะฮะอย่าไปมั่วว่าหลงไปว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องบวชหรอกแต่เราเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วเราก็อุปสมบทเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะไม่ได้บรรลุอรหันต์แต่คุณหลงไปว่าคุณบรรลุอรหันต์อะไรเงี้ยแล้วคนที่บรรลุอรหันต์เนี่ยอยู่เป็นชาวบ้านได้กี่วันคะพอบรรลุปั๊บมันอยู่ไม่ได้แล้วยกเว้นว่าอาจจะต้องตายไปอย่างงี้เอา
1: ขอโอกาสถามตกลงข้อที่2นี่คืออุปสัมบันนี้ถือว่าเป็นพระอริยะเลยว่าต้องเป็นพระอรหันต์ฮะถึงจะมีศีลไม่เป็นที่สุด
0: ถ้าเป็นกรณีนี้คือศีลของอุปสัมบันผู้มีสิกขาอันไม่มีที่สุดเนี่ยชื่อว่าอปริยันตปริสุทธิศีลคือเป็นของอุปสัมบันเลย
1: คือเป็นของพระอรหันต์หรือเป็นของพระอริยะระดับใดระดับหนึ่งก็ได
0: ้เดี๋ยวเธอดูต่อไปว่าแค่กัลยาณปุถุชนเนี่ยผู้ประกอบด้วยกุศลธรรมเนี่ยบำเพ็ญธรรมก็ชื่อว่าเป็นที่สุดของพระเสขะเนี่ยนะให้บริบูรณ์นะคือไม่อะไรในกายในชีวิตเลยคือแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่ยอมเนี่ยนะแต่เขาก็ยังเป็นแค่กัลยาณปุถุชนอยู่ถือศีลเนี่ยนะก็ศีลของเขาก็ชื่ออีกอันหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอปรันตะเข้าใจไหมฮะเขายังเป็นปุถุชนอยู่ไงก็เป็นกัลยาณปุถุชนเท่านั้นแม้เขาจะแบบไม่มีที่สุดด้วยชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอปริยันตะปริสุทธศีลเนี่ยก็เป็นศีลของอุปสัมปันอุปสัมปันตัวนี้ไม่ได้แปลว่าผู้บวชละใช่ไหมเพราะบางคนบวชแล้วศีลจบตรงลาภก็มีไงใช่ไหมต้องหมายถึงผู้ที่บรรลุถึงความสงบอย่างมั่นคงแล้วอุปมั่นเข้าไปสงบแล้วซึ่งอุปสรรคต่อบุคคลเนี่ยก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น
1: งั้นถ้าอย่างนั้นกลุ่ม2กับกลุ่ม5นี้ต่างกันยังไงฮะ
0: อันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องต่างกันแต่เขาจะบอกว่ากรุ๊ปปิ้งออกมาใช่ไหมว่าถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคือศีลไม่มีที่สุดศีลมีที่สุดอ้าวก็จัดเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลไม่มีที่สุดอย่างเช่นเนี่ยฮะอย่างเช่นกลุ่มกัลยาณปุถุชนนี่เขาก็ยอมตายเหมือนกันนะเขาไม่มีที่สุดเหมือนกันใช่ไหมแต่อย่ามาเรียกว่าศีลไม่มีที่สุดเพราะยังไม่ใช่อุปสมบันอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังมันก็จะกรุ๊ปปิ้งออกมาไม่ใช่เป็นคู่กันไม่ใช่แต่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยเข้าใจหรือยังแต่ว่าศีลเนี่ยศีลคือความบริสุทธิ์แบบไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นความบริสุทธิ์แบบไหนบ้างชื่อว่าศีลหมดเลยตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องศีลไงอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลนะเขาไปรักษาศีลอุโบสถ7วันเนี่ยก็ถือว่าเขามีศีลนะ7วันแต่พอครบ7วันเขาก็มากินข้าวเย็นอันนี้ก็เรียกว่าศีลมีที่สุดอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นศีลเหมือนกันแต่เป็นศีลมีที่สุดอย่างเงี้ยแต่ปุถุชนคนนั้นโอ๊ยหนูถือศีลตลอดชีวิตตายหนูก็ไม่ยอมกินข้าวเย็นอย่างงี้นะเธอศีลไม่มีที่สุดเนาะอย่างเงี้ยแต่เขาจะบวชไม่บวชจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ชื่อว่าไม่มีที่สุดแม้จะตายก็ไม่ยอมอะไรแต่คุณแล้วก็ต้องไปกรุ๊ปปิ้งต่อไปอีกว่าคุณเป็นกัลยาณปุถุชนหรือคุณเป็นอุปสมบันอะไรอย่างเงี้ย นี่คือการมาศึกษาเรื่องศีลว่าศีลคืออะไร

0: ศีลคือความบริสุทธิ์อันมีที่สุดศีลคือความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สุดศีลคือความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิอันนี้เป็นของพระเสขบุคคล7จำพวกและศีลคือความบริสุทธิ์เพราะปัสสัทธินะปฏิปัสสัทธิคือสงบเฉพาะพิเศษเลยอันเนี้ยของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือการกรุ๊ปปิ้งศีล
1: กลุ่มที่4คือไม่มีศีลแล้วปัตตปรมา
0: แล้วใช่มั้ยฮะที่บอกว่าถ้าเป็นโสดาบันขึ้นไป
1: ที่หมายความว่าตรงนี้ใช่ม
0: ั้ยไม่มีศีลปัตตปรมา
1: ขอกระถามอีกเรื่องนึงค่ะคือไปเปิดในพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ว่าไอ้คำว่าศีลนี่มันแปลว่าอะไรแล้วตรงนั้นท่านอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของการสำรวมกายและวาจาแต่ว่าพอดูตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นการบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาแล้วก็ใจด้วยระดับใจด้วย
0: นี่เธอมันจะมีศีลที่เกิดขึ้นในขณะมรรคจิตเลยไงเพราะนั้นศีลที่เกิดในขณะมรรคจิตปั๊บมันทำไมเลยมันละกิเลสเหล่านั้นมันเว้นกิเลสเหล่านั้นมันเจตนาในกุศลมันสำรวมระวังอกุศลด้วยกุศลนั้นมันไม่ล่วงอกุศลนั้นด้วยกุศลนั้นเลยก็เรียกว่าศีลไงเพราะนั้นมันก็มีศีลแบบโลกิยศีลโลกุตระศีลอย่างเงี้ยโลกุตระศีลเป็นศีลที่เกิดขึ้นในขณะแห่งมรรคจิตก็ทำงานเลยปึ๊บขาดตัดกิเลสขาดพั่วเลยแล้วก็ฟึบผลจิตก็มีศีลเป็นปฏิปัสสัทธิมันสงบระงับละเนาะเป็นปฏิปัสสัทธิปหานะคือเป็นแค่ผลน่ะแล้วหลังจากนั้นนิสสรณะปหานะสลัดคืนนะทีนี้พอมาพูดเรื่องมหากิริยาจิตคือจิตของพระอรหันต์ที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติเนี่ยก็มีเจตสิกที่เป็นกรุณาเมตตาอะไรเกิดเป็นปกตินะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยห้ามเรียกว่ากุศลให้เรียกว่ามหากิริยาอย่างเงี้ยและไม่ใช่มหาวิบากแต่เป็นมหากิริยาเข้าใจไหมคือเราไปอ่านเรื่องศีลเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ยังไงมันไม่ผิดอะเพราะว่าศีลเนี่ยมันสามารถพูดแต่ศีลล้วนๆหรือเป็นศีลที่โยงให้เกิดสมาธิหรือพูดถึงศีลที่มันโยงให้เกิดทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องว่าความรู้ปัญญาที่สำเร็จเพราะศีลเนี่ยเป็นได้อย่างไรเรากำลังศึกษาเรื่องนี้กันหัวข้อที่เราศึกษาวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ได้มาศึกษาเรื่องศีลนะคะแต่ศึกษาเรื่องศีลมยญาณก็แปลว่าอะไรคะญาณคือความรู้อันสำเร็จมาจากศีลก็ต้องเป็นศีลที่ทำให้เกิดปัญญาเพราะอะไรขึ้นต้นว่าปัญญาบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไงแต่ถ้าจะพูดแต่ศีลล้วนๆเหมือนที่เขาสอนกันทั่วไปศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจานะโยมนะถ้าดูในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะก็สัมมาวาจาก็ได้แก่การงดเว้น4วาจาสัมมากัมมันโตอะไรเงี้ยจะพูดอย่างนี้มันก็แค่งอกๆงอกอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะหรือการที่จะไปเห็นทุกขนิโรธได้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8ต้องครบ8ฮะไม่ครบไม่บรรลุอริยมรรคไม่ครบ8ข้อไม่ไปเห็นหรอกว่าทุกขนิโรธคืออะไรเอาแต่ศีลงอกแงกงอกแงกอยู่กับศีลเนี่ยไม่เห็นหรอกว่าทุกขนิโรธคืออะไรเอาแต่สมาธิมิจฉาสมาธิงึกงักงึกงักนั่นน่ะไม่มีทางรู้ว่าทุกขนิโรธคืออะไรหรือรู้ไปหมดฉันมีความรู้แต่ศีลไม่บริสุทธิ์อีกจ้างคุณก็ไม่รู้ว่าทุกขนิโรธคืออะไรคุณจะรู้จักทุกขนิโรธคืออะไรอริยมรรคมีองค์8ต้องบริบูรณ์จนเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติมีศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงจะรู้ว่าทุกขนิโรธคืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นด้วยวิถีชีวิตเข้าไปรู้สิ่งนั้นอย่างหมดเลยด้วยปัญญาอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาเธอไปอ่านเรื่องศีลของคนอื่นเธอก็ต้องไปดูว่าเขากำลังวิเคราะห์เรื่องศีลหรือเขาวิเคราะห์เรื่องศีลมยานนิเทศเนี่ยอันนี้มันศีลมยานนะจ๊ะเรื่องปัญญาที่สำเร็จมาจากศีลต้องเป็นศีลแบบนี้เข้าใจหรือยังต้องเป็นศีลที่ทำไมต้องเป็นศีลที่ทั้งละทั้งเว้นทั้งเจตนาทั้งสังรวมทั้งไม่ล่วงละเมิดอย่างนี้เลยต้องขนาดนี้ถึงจะเป็นศีลมยญาณคือเป็นความรู้ที่สำเร็จมาจากศีลไม่งั้นไม่เกิดความรู้หรอก ไม่เกิดหรอกคือแค่สมมติแค่สำรวมนะแค่สำรวมเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็สำรวมเดี๋ยวก็เผลออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันปะเบอร์ปะบะยังศีลมีที่สุดอย่างเธอนี่เขาเรียกศีลมีที่สุดละสิอะไรเงี้ยไปสุดตรงนั้นจบตรงนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าศีลไม่มีที่สุดคือไม่มีที่สุดจริงๆจะลาบเหรอจะยศเหรอจะญาติเหรอจะอวัยวะเหรอจะชีวิตเหรอไม่มีความหมายศีลต้องบริสุทธิ์อย่างนี้เข้าใจหรือยัง
1: งั้นแม้ในอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราดูว่าข้อที่เขาจัดเป็นหมวดศีลว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวมันดูเหมือนว่านี่คือเรื่องภายนอกเรื่องของกายเรื่องของวาจาแต่จริงๆแล้วถ้ามันจะบริสุทธิ์จริงถ้ามันจะบริบูรณ์จริงเนี่ยมันต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาประกอบด้วยงั้นมันก็เป็นความที่มีศีลด้วยบริสุทธิ์ทางใจด้วยใช่ไหมอธิบายได้ไหม
0: ไม่ใช่ศีลในอริยมรรคมีองค์8ที่จะพูดว่าสัมมาวาจาเนี่ยนะต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนเลยสัมมาทิฏฐิปุพังคมาโหติเลยสัมมาทิฏฐิต้องมาเป็นประธานต้องมาเป็นผู้นำต้องมาตัดสินเลยว่าอย่างไรพูดผิดอย่างไรพูดถูกและไอ้พูดถูกนี่ยังมี2ประเภทคือพูดถูกแบบโลกิยะพูดถูกแบบโลกุตระอีกอย่างเงี้ยต้องรู้ขนาดนี้ก่อนคือต้องมาสัมมาทิฏฐิมานำหน้าเลยพอมีสัมมาทิฏฐิแบ่งแยกปุ๊บต้องมีสัมมาวายโมดันเข้ามาเลยว่าออกจากการพูดผิดมาพูดถูกเดี๋ยวนี้แล้วต้องมีสัมมาสติคอยระลึกอยู่เนืองๆว่าเฮ้ยอย่างนี้พูดผิดนะต้องคอยพูดถูกนะเท่านั้นสรุปแล้วในการพูดจาถูกต้องชอบธรรมซึ่งเป็นศีลเนี่ยนะต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาวายมะต้องมีสัมมาสติจึงจะเรียกว่าสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8เพราะมีคำว่า8ไงมันก็รวมหมดเลยจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าไม่งั้นไม่สำเร็จประโยชน์เพราะพอไปคิดแต่เพียรแล้วก็ทำไมมีสมาธิอ้าวแล้วเรื่องสมาธิทิฏฐิไม่เอามาเนี่ยไม่ได้เชียวนะอย่างเงี้ยต้องสมาธิทิฏฐิมาก่อนมาแยกก่อนแยกก่อนว่าสัมมาวาจาแบบนี้เป็นแบบโลกิยะหรือแบบโลกุตระหรือพูดแบบนี้มิจฉาวาจาเด็ดขาดเลยหรือว่ายังถ้ายังงงๆเบอร์ๆเอ๊ะอันนี้มิจฉาเลยอันนี้สัมมาโอ้แบบนี้เธอไม่มีสมาธิทิฏฐิละเพราะเธอแยกไม่ออก
1: ขอการถามอีกได้ไหมคะคือการที่อธิบายเรื่องศีลเป็นเรื่องของการภาวนา37หรือละอกุศลด้วยกุศลตรงกันข้ามมันจะมีกุศลที่มันเหมือนลงด้วยปัสสนาปัสสนาพวกนี้ค่ะอันนี้มัน
0: ตามดู
1: ค่ะอันนี้มันเหมือนมันเป็นปัญญาเลยใช่ไหมคะหรือเปล่า
0: ตามดูปัสสนาแปลว่าตามดูถ้าปัญญาแปลว่ารู้หมดปัญญาแปลว่ารู้หมดแต่ปัสสนาแปลว่าเห็นหรือดูไปตามเห็นไปตามดูอะอนุปัสสนา
1: เช่น29เรื่องอธิปัญญาละความยึดถือมั่นเพราะเห็นผิดด้วยความรู้ชัดยิ่งรู้มันยิ่ง
0: ทำไมอ่ะ
1: งั้นคือมันเหมือนกับตะก่อนเนี่ยมันก็จะพยายามแยกว่าศีลคืออะไรปัญญาคืออะไรแต่นี้มันเริ่มเห็นว่ามันคือมันคล้ายๆมันอันเดียวกันแล้วป่ะ
0: อ้าวในมรรคจิตเนี่ยมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาในขณะจิตเดียวกันเลยนะ
1: อันนี้พูดถึง
0: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงศีลและมรรคญาณไงกำลังจะพูดว่าน
1: ี่คือมรรคจ
0: ิตปัญญาไม่ปัญญาสำเร็จมาจากศีลเนี่ยต้องเป็นขนาดนี้เลยคือมีปัญญาด้วยทำให้ละสิ่งนั้นทำให้เว้นสิ่งนั้นทำให้เจตนาเป็นข้าศึกกับมันทำให้สำรวมในมันทำให้ไม่ล่วงละเมิดไอ้กิเลสเด็ดขาดอย่างนี้มันต้องมีพร้อมกันเลยฮะ
1: นั่นคือพอถึงขั้น
0: เธออย่าลืมนะถ้าเธอดูเจตสิกฝ่ายกุศลเนี่ย19ตัวแรกเนี่ยอโลภความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธใช่ไหมข้อที่1ศรัทธา2สติ3หิริโอตปะพวกนี้นะอโลภะไล่มา19ตัวแรกเนี่ยเกิดกับจิตดีงามทั่วๆไปใช่ไหมเกิดกับดีงามแต่ถ้ามีปัญญาตัวที่25เนี่ยโอเห็นไหมมันลงมาถึง25เนี่ยเขาไม่ได้เรียกปัญญาแล้วเขาเรียกปัญญินทรีย์ด้วยหมายถึงว่าปัญญาเป็นใหญ่มากเลยเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่เนี่ยเห็นไหมว่ากว่าจะมาถึงข้อ25เนี่ยมันผ่านอะไรสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเห็นไหมเนี่ยมันผ่านพวกนั้นมาแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นมันต้องมีสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเรียกว่ามีปัญญาจริงถึงจะเรียกว่ารู้จริง ตอนนี้เราไม่ได้พูดแต่ศีลล้วนแต่ถ้าเราพูดถึงศีลล้วนเนี่ยโดยที่ไม่ได้ถึงปัญญินทรีย์เนี่ยนะมีเยอะแยะทุกคนมีหลายคนที่เข้าไปรักษาศีลที่วัดแต่ปัญญายังไม่เกิดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าแล้วเขาไม่ได้มีสัมมาวายามะภาคเพียรแล้วเขาไม่มีสัมมาสติที่จะคอยระลึกจนกระทั่งมันเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอย่างเงี้ยเพราะถ้าสัมมาญาณะปั๊บมันจะสัมมาวิมุตติเลยมันจะหลุดพ้นอย่างถูกต้องเลยแต่ถ้ามันยังไม่ได้สัมมาญาณะมันก็ยังไม่ใช่สัมมาวิมุตตินี่สัมมาญาณะทำไมไม่เกิดมันยังไม่มีสัมมาสมาธิทำไมสัมมาสมาธิไม่เกิดตอนนี้เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดนะว่าสัมมาสมาธิไม่เกิดเพราะว่ายังไม่มีสัมมาสติค่ะไม่ใช่เขาบอกว่าสัมมาสมาธิยังไม่เกิดเพราะยังไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติต้อง7ข้อแรกเป็นเหตุจึงจะเกิดสัมมาสมาธิแล้วจะต่อจากสัมมาสมาธิถึงจะเป็นสัมมาญาณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่จะเป็นมุ่งจึกอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวต้องมาใส่ใจสมาธิก่อนที่จะมาแยกอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ต้องสัมมาวายโมด้วยที่ต้องเพี้ยนออกจากผิดไปสู่ถูกแล้วต้องมาสัมมาสติด้วยสติในกายเวทนาจิตธรรมสติในผิดในถูกแล้วก็ออกจากผิดมาสู่ถูกอย่างเงี้ยมันจึงจะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณะอย่างงี้เข้าใจหรือยังถามอะไรมั้ยคะเอาให้แจ่มแจ้งนะเอาให้แจ่มแจ้ง
1: เช่นสำหรับคนที่ยังไม่ถึงมรรคจิตโพธิ
0: ควรใส่ใจสัมมาทิฏฐิอย่างยิ่ง
1: ในการที่จะพยายามฝึกฝนเรื่องศีลเนี่ยมันก็ต้องพยายามฝึกฝน
0: อย่าลืมอย่าลืมสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนสัมมาทิฏฐิปุพังคมาโหติต้องมาก่อนเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดพอมีสัมมาทิฏฐิปั๊บเนี่ยการบรรลุมันเร็วมากเลยไงมันเร็วมากเลยเพราะมันแยกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและอะไรถูกแค่โลกิยะอะไรถูกระดับโลกุตระแล้วเลือกเอาเฉพาะโลกุตระเลยแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมเพราะมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บมันรู้อะไรเลยมันรู้ว่าขันธ์5ทั้ง11ประเภททุกทั้งนั้นรู้อริยสัจข้อที่2ว่าปัทโธเอ้ยเพราะมันไม่รู้ว่าขันธ์5เป็นทุกมันเลยมีตัณหาอยากได้ทุกปัทโธเอ้ยแล้วก็มารู้อริยสัจข้อที่3เนี่ยปัทโธเอ้ยไอ้ขันธ์5ทั้ง11ประเภทเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันทุกข์มันดับไงมันดับเป็นปกติปัทโธเอ้ยกว่าจะรู้อริยสัจข้อที่3เนี่ยต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มาให้บริบูรณ์เท่านั้นจบพอสัมมาทิฏฐิเกิดปั๊บมันจบเลยเพราะนั้นโดยวิถีชีวิตเขาก็จะทำไมเลยเขาก็จะสำรวมอยู่ในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใช่มั้ยเธอทำได้ไงเพราะสัมมาวายามะเพราะสัมมาสติอย่างเงี้ยอ้าวแล้วเธอทำได้ไงอ่ะเพราะฉันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยมันอยู่กันอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิไม่มานี่มันจบเลยอ่ะจบเลยมันเหมือนกับรถไฟที่ไม่มีรถไฟหัวขบวนอ่ะมันยากจริงไหมเราเอารถไฟแต่ละโบกี้นะฮะไปใส่ยกไปใส่รางยกไปใส่รางไว้เราอยากไปไหนเราก็ไปเข็นก้นมันอ่ะเฮ้ยตุลเหนื่อยไปวิ่งไปลางโน้นดีกว่าไปเข็นอีกอันนึงอย่างเงี้ยกับอีกแบบนึงซึ่งเรามีหัวรถไฟเรียบร้อยหัวรถจักรเครื่องดีมากเลยแล้วก็เอาเนี่ยมาเกี่ยวกวิ๊กใช่ไหมสตาร์ทชึ่งบรูดไปเท่านั้นสัมมาทิฏฐินำปั๊บเนี่ยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณมันไปด้วยกันเลยบรูดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญที่สุดแล้วสัมมาทิฏฐิคืออะไรเอาอีกละมันก็สัมมาทิฏฐิคือความรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นสัมมาทิฏฐินะทีนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐินี่คุณจบเลยอย่างเงี้ยทีนี้พอคุณรู้ว่าสัมมาทิฏฐินี่คือความรู้ในทุกตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกต้องละความดับทุกต้องกระทำให้แจ้งอริมักมีองค์8คือข้อปฏิบัติที่ไปทำให้กระทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์เนี่ยใช่ไหมพอคุณมีสัมมาทิฏฐิตัวนี้แล้วเนี่ยมันจบเร็วไงใช่ไหมมันจบเร็วแต่ถ้ามันไม่รู้ตรงนี้มันจบช้าเพราะมันมีตัวเราที่จะต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้ไงทีนี้พอมันเห็นเฮ้อเอาอนัตตาเหรอนะเอารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเอาอนัตตาบัดโอ้ไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองนั่นนะ เอ้าจบแล้วเธอถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ไปเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นร่วมกันและทุกข์ที่ดับลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนจึงบรรลุธรรมได้หลังจากที่ฟังธรรม1คาถาก็บรรลุฟังธรรม1พระสูตรจบบรรลุก็มีอย่างเงี้ยนี่คือความอัศจรรย์ลั่นเลื่อนของพระพุทธเจ้า
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: MassFM

0: ทรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ